0: สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
1: ์ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปอย่างที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
2: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
0: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
1: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
4: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐาน ที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
5: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปช.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
4: สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
6: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
3: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
6: กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจอกคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย True Social เมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
3: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทนสองประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
3: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกตั้งความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป 0-2 เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลี Open International Taekwondo Championship ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวรพรรครุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับกันบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียจะเล่นแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 น
14: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถ
12: เมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ กระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
21: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
21: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความไม่คงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่สองก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทําให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทําประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการก้อมองทางต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญและก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
2: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
21: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆ นะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นชนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
2: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
21: จริงๆตามพระราชบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบ็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
21: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายนะครับผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอันมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
21: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งมาตรฐานการทำงานทำมาหากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไรก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่เราจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
23: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือและจะส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันในให้สื่อผลิตและก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
22: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
23: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
22: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ส สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิด

0: ีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า 8,600,000 คนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ 4,500,000 คนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
1: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
0: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
2: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
0: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 One Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
4: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักร เปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคม

0: ที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละเควมาเงลิชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเอเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเควยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอนมางามาอาเขาชดเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยวานาลูกาดูโยมือโจซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาโจซาดูเจียงลังเนญานีอุมลัวแมบาประชาชนยาอุดูซาฮูซากูกูหวงแนญีเชอือหวงเกนีวาซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮดูชีแนเชโฮแมความดันเมียนือนาโบเชโฮยาคอจีบาเยลันยาอุจิจาอุนาโกนังลาและเชฮอลวานาโลบูเดเชฮอลฮาเมสเดืองเชฮอลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายุดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกว่านาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดี๋ยวขยาวโฆษณาไกเออร์กะก่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กูเนี่ยเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอนี่แหละนึกมาอ่านนากาไงเลี้ยงเนี่ยไงชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงานซุ้มมีสีโกจะมีปูเย่และงานดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวันนี้มีเออโกเย่งานสีวันและงานอยู่นิ่ว
5: ma ze ge nya wo she
6: shai mi a obo da ja
7: obo chopper
6: ba sung kha
7: kwa kwa
6: nyo song
7: obo thama
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุสพออุดุธรรมะอายินิโยกะนาลุเนยินโยนิมสอนะขอนิยสอนาลุทันจุโลวะอายินิโยกะนาลุเนพยาทันจุมิยะเดยเนยเดงานเนอายุเชื่อมือเนที่ขอโลวะจดามายินยะหะกัมยอมัวดัวเนเราเลยยินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เฮกันเนเดยเนเดยยุมละคั่วนะสวทเชียงใหม่และมาเยเนเฮกันยอมูดูนะเราเลยนี้นิมสวัสดิ์ขอรอจุดามาเยเนยอนนาลุยอสอนาลุยาทอนจูโลเราเลยนี้อายามเฮยามเกลานะเหรออายุมีดองานญาญีอ่ะเราที่อาทินอทินอทินอฮอลัวเรายอหาอายามละคั่วชาลาโลยี่นี่เนี่ยยนนาลุทันจุลามาเดียเนี่ยเดนิมสอนะฮะก้าหยอกมุ่งดวงลอยเนี่ยเจ้ามาเมื่อเราคุยเดนักชาจุลามีอาเนี่ยยมยานาอุชอทุระเงี้ยล้อน้ำมามายาโม่เราชามาจุลาล้อเลยนี้อับบือขอเนี่ยยมยานี่ว่ามายาเลชิไลขันโอล้อนิสอสอแผงกันนะคนเราจ้องงานกันเกล้าเงี้ยนะล้อเลยนี้นะชาวหัวร้อยจุลานะขอเนี่ยอับบือเลยชิมีอาเลยเนื้อเนื้อเจ้าหลุมมาเนี่ยเราที่ไม่ได้เนี่ยเจ้าดูจุยาละคืออายุอันยานุ่งหอยยำละคือรอยเนี่ยกาเดือดฐานมีขอละคือจอมแอ๋กาเจ้าในหน้าหาหลัวขอนีรอชมีขอเจ้าในหน้ามาหน้าหาหลัวมาแอเดแต่กาเฟบัวไปในหน้าหาหลัวนะขอนีเฟบัวไปในขอนีเงี้ยช่องเลยเนี่ยรอยเนี่ยไม่มีอันนี้ยิ้มสองไอ้รอสติ๊กเกอร์บีเออร์เออรอยเนี่ยก็ละมาเดกดไลค์เนี่ยละกดแชร์เนี่ยละขอยอมยาละรอยเนี่ยที่ไม่ได้เธอการนะหาหลูนะขอนี่ล้อกดไลค์กดแชร์เธอเจ้าไหนจะแม่เหยียดยาล้ออาดีอาคาอาเกก้าอาเกมิขอจ๊อกเกอร์ขอนี่ล้อกางานเนี่ยล้อเหยียดยี่นะทุนจุนเนี่ยก็เหอจะกาแอกาเอกาจะนะหาเกอร์ผายล้อเหยียดยี่เถียนาเดือดถ่ายมิขอเราก็อาเดือดถ่ายช่วยหามาเงอะนะหาหลูขอนี่เจ้าดูล้อเหอการมีมือดูเหอนะรัฐบาลถ่ายมิขอก็ก่อเหยียดยี่ชาวบ้านก็ก่อมาแอจะกาแอกาเกอร์ก็ก่อมาแอเราจะการแอกาดานในบิชิบิกาเล่เย็นยาแอขอนี่เราถือก็ถือก็แต่บางเงยเย็นยินก็ต้องเชื่อก็กอโลอยู่เหมือนจะซาดัวก็กอโลแล้วก็ถือก็พอในจะการแอกาดานในบิชิบิกามาเดที่มีในเย็นยาฉันแทนในน่าหันยังแม่นักกวนลงจอนก็แล้วนะขอนี่ก็กอแถลโอเจมาจากนะเราเย็นยาเธอเดือดขาก็กอโลเราบ่ชอบมาพิชอบมาจงก็พิลวยเยอชุดเนอจะอันถ้าก็กอบินาหาได้สิเย็นยาหรอแต่ชาขอนี่เป็นเปล่าแล้วเชื่อก็ทนจุลังเงพอนี่บินหาดาลู่เอบินหาดามาเดทีนี้เราอยู่นอนนั่งลูกหัวล้อช่างแท้เนี่ยนะฮะดันยาแม่เย็นยาล้อเดือดไทยมีของเราเพื่อนนะหัวล้อเราเย็นยี่นะเดือดนั่งตาดอนเนี่ยก็ก่อหัวล้อจากการเอกายข้ามาจากเดียเย็นเดียทีนี้เราเนี่ยนะฮะยาแม่เย็นยาล้อที่หัวล้อเจ้าดามาเดียเย็นเดียเห็นนิมสอดก็เย็นยี่เราแม่สลองนะเขาไปจนในน่าหลุมมายิ้มสอนนะชาดอลล่าเมียเดย์แล้วเราเยี่ยวเงาช่องเหลือไงเกลังหึมมาเดย์เหรอเฟบัวปานน่าหลุมเงาช่องเหลือหรอมีเงาช่องเหลือเงาแม่เดย์เยี่ยเดย์ยิ้มสอนก็คอยเมียก็เลี้ยงถ่ายยะเยี่ยจะกลายอาการเนี่ยพักเร็วเราแห่มาเขาเจ้าที่ก่อนนะขอนิบาสบริการแห่งรัฐและขั้วเธอก็เธอก็เราเลยยิ่งงานมีจับเพื่อเยี่ยเขาก็พอเนี่ยจะกลายอาการได้เนี่ยห้อยเยี่ยหรอเย็นนี้บาสุริการแห่งรัฐและคู่เธอยาเดือยสืบโปยาเดือนะเถียงนะชั่วเมื่อเราเนี่ยเธอก็ชั่วเมื่อต้องปูอีเมลเราเลยเย็นนี้มีจ่าเผื่อชอบปากากาดูเธอหุ่มร้อยเย็นเยี่ยมมานี่นะเราเยอะเจริญเงียห้อยยสืบโปยาเดือนแม่เธอก็ปูห้อยยาเดือนแม่อยู่กันละลูชั่วเมื่อยาเราต้องปูจิงาเจเดมีจ่าเผื่อแล้วทำมาเป็นชั่วเมื่อบาเราชั่วเมื่อแต่เช่นกับบาเธอชอบปากาอยากเกิดหมอนาเดแล้วก็เธออยู่กันละลูเธอก็บาทบริการแห่งร้านและกลัวเธอยาในยาเกิดจีและมังเงาเย็นยาเราชมยาดองปุ๋ยงาเดมีนหัวนองงาเธอก็ยมันในโบลายมือพามาโบชาถ่ายมีแหละข้อแรงงาเดเย็นยาหล่อเทียนาเยอะเดินนะช่วยมาดองขวางี้เดลยาไอโดนเนี่ยมันในมีนหัวนองขวานี่มังเงาร้อยเย็นยาโยฮานารู้ว่าชมยาดองปุ๋ยจีพังงาเดอาการหนุ่งอายุเมื่อที่ปุ๋ยพัจจักเอกาดันเนี่ยยาเย็นยาหล่อเอกาอดัมเบตินาเย็นยาอันนนจะเมจักดันเนี่ยมาเดเย็นยาเดแห่งนิมสอหะกาเย็นยี่แล้วทอนจื้อล้อเย็นเยี่ยวอัตเดืออาคารอันนั้นนะคือที่นาฉลังอาเย็นเยี่ยวล้อบาลังสีนะขอเนี่ยสีอาโขนน้ำมังที่หกง่ายเดเย็นเยี่ยว
ทยอันนั้นอีน่าวันพฤหัสบดีอันนี้เชื่อซุ่มบาลาฮุสีนะกรกฎาคมล้ออาขวนะขวในนิพังอายาโกช่วยอเดียเยี่ยวขณะขวตัวละตัวล้อเยี่ยนี่ทนเจอหนุ่มสาวอายามะละคุยงานเดงานก็เลยมทำเมจกาเดนมีนะล้อเยี่ยนี่ตัวชาติบิมเล่พนักงานมาเดียเยี่ยนี่เด

Mà nghe lê chơi nhà lê cha đọc cha yến nhau lo gan nhung phơi nè bên này hạt đào đọc cha gai biếm nà lo yến nhau gai yo anh lụa phơi nè bên này hạt đào gai yến hạt biểu đủ yến nhí yo anh lụa đề yến nhau đề à sự thằng chú là người này yến này thảo lụa lo yến nhau gai miếng mua đồ hơn nà họ nè lát bao pan nè yến nhau lo gác qua chả cả gà đan này này bị bị gà thì mang ngơ lo đợt cha khỏi nhà hồi lấy bị bị hồi lấy cái gì nhớ phở này bị nát hạt đào mà đi lấy ăn luôn á lo giờ bữa nào luôn thằng chú là nghe bị nát hạt đào mà gì nhớ chấm này lo gì nhớ nát hạt luôn nghe lo lấy gì nhớ đợt cha lo giờ mượn lấy cái nát hạt mắm nhớ hứa à này cha nát hạt mắm nhớ lấy lấy nát khỏi nhà lo gì nhớ nhà chó lấy nhà mẹ đi phải bố bạn này khỏi đi ngơ lo hồi cả à mà khó bạn này khỏi đi ngơ gì nhớ lo u tu thầm mắt đi sau đi khai lấy nhà chó là lo u đu thầm đi thì cà phê bữa bữa này nó hà luôn nghe chọn liệu cái lo ấy thì họ nói cho đa má vậy nha lo ai dám nghĩ từ từ nghe lo nhìn nhúng na na đi về là ta nhìn trên ngã phơ cái là ngã vậy nha thì mình này lo gần này nó có làm thảo cho cả ấy cả đây này nha đi cho thằng chú là người này vậy này thảo lúa lo vậy nhiều bà số đi can hàng ra lấy của các cọ để vậy nhiều đi à chỉ là nghe mình nó hồn nó lo cho nó chơi nhìn nó nghe nó ngã cái vậy nhìn này thằng chú là người nó lo lấy vậy nhỉ thằng cái mi cha phê cho ba cơ nhà nia đó ít chỗ phê cho mẹ cơ nhà thế ít chỗ phê lo na nuôi giờ sử dụng đồ tàu lụ lo cho mẹ đồ ăn phát gì mẹ giờ nhà khỏi này giờ à thằng ấy giờ ở đồ là giờ hàng ngày mà nghe nào lo giờ nhà ở giờ ở đồ mẹ lo ít chỗ phê cho ba cái đồ đấy nam papa lo cam papa xuống phụ mi pha lấy khuôn thôi dùng nó này là thằng bạn em bị cho ba mỏ mía lấy lấy thì ya bà lo thằng lo giờ nhà nào khỏi nhà đồ trả nhà bia giờ nhà lo thằng ấy cần lồng thà bia lấy khuôn ngà giờ nhiều thực ra cam papa xuống phim mới phải ở website lỡ này khỏi nhà cho mấy đó lên nhà mà ngơ nó khỏi nhà lo gì nhớ thực ra à nhỏ muốn đuổi in này khỏi nhà cho mấy đó in nhà mẹ đi nó mì giá phử lo cà phê phá xuống phim mới phải lấy khung ngà lo lấy như thế ơi lo thằng nào bạn này cho ba gái nhà cơ mà na lo giờ sử bộ lo bán sự việc ăn hàng lấy khuya thơ nhà ngà để lấy đồ lo khỏi nhà lo thì bộ phải đó nhà để cho mấy mì giá phử cho ba gái đủ ít chỗ phử cho ba gái đủ để lấy lo nó chỉ là nghe cho nó chơi nhìn nhìn nó người nào vào khang người nào nghe luôn nè nó cái giờ mà nó bỏ tháo luôn gửi em ai vậy nhà nó giờ ấy từ lâu chưa biết nó mà lo đi thì bỏ tới giờ mà cho ba khổ này mới để lại em hơi mặc ngơ ngà để vậy nhớ đi chỉ mi này ngà lại cái na hơi cái họ bỏ nó khỏi giờ sử dụng phải gì ở mi này lo vậy nhớ thấy mi này mi giá phải cho ba cái giá cơ nhà ni lo vậy nhớ thấy cái giờ hà nào đủ giờ ấy từ mẹ giờ sử dụng mẹ giờ sử bỏ giá ngà để lại nó khỏi nhà lo lấy gì như giờ hoàn lao lụt chấm mía đó ông bố gì ngà để gì nhớ để mì già phải lao quá nhưng mà chấm mía đó nhà làm mẹ gì nhà lo rồi các thợ mì già phải cho ba cơ nhà nhà các đủ vậy lo gì nhờ can phai phá xuống phụ mì pha ở website là khôi là ở này khỏi này chấm mía đó này nhà mà người nào khỏi này lo hiểu ga giờ mà miệng mông đủ này khỏi này chấm mía đó ấy nhà mẹ để gì nhớ để à gì như ba giờ xin lao lụt mì già phải là khỏi nhiều đủ mẹ mẹ nhi thế mi nè lo ya à đa ma thiệt na lo qua cho cháu ba nè khung áo này nhung sơn áo lo nhung sơn áo chấm nhau này gần ngay mi da phải dìa ra chấm nhau ít chút phải dìa ra chấm nhau nè để gì nhớ để mi nè thiệt na nhung sơn thiệt na lo thợ sản phẩm mà xin nhau này lo ba anh phải cái gì ni ấy mà miếng ung túi mà xả mọi nhà lên đây nó còn đi nhà ở phải ở mai nó còn nhà bị cho nhà mẹ vậy nhà chơi lắm nghe bộ khỏi nhà ngả ở cái ngả đà cái lo vậy nhau ngả đà là giờ thứ ba à cho ba cái thằng này cho bố lo là giờ thằng cái bà xử lý căn hàng là lấy khuôn thời gian là bự lo lấy như thế mi này mi cha phải mày giờ chi phải lo ngả khỏi này chung nhau nói thằng này chung nhau ta chỉ ngả bà mà dùng chi là khỏi này bà lá xịp phải mày giờ chi để mi cha phải lo vậy nhau ai khỏi này ít chỗ phải lo là nữa mở mà cho được nào lo vậy nhau mở cho được nào nó mà bà dùng thôi à thằng cái cả bà ba xuống phim phát là khu tập phan này dùng bao lâu này vậy nhỉ thế mi này giờ gì mà em khỏi này bà thợ đi căn hàng là khu thời gian nè lo chuẩn bị đón ít đấy là em lo chuẩn bị đón ít loại vậy nhiều na từ mà tao tao bà cho được na bữa lo bà ba phu khảo là khu nào rồi nhỉ bà bất chẳng bất đón này ít chỗ lo gọn này lo dùng mà thời na bà ba thằng mọi người mua mà gì mi này hứa chuẩn bị đón mà lúa đi vậy nhiều đi mi này hơn na khỏi này cả ai cả đang là này lấy vậy nhỉ lo na thì những cơ khỏi này lát thà bảo bà lo gì nhớ cho bà cái đồ để lấy cho lũ ngã xì nhúng cho miệng gà, cho miệng dê, cho miệng con lọc hơi xả lúa thợ lo lấy gì nhỉ lo nhúng có còn nhiều món ngà gì nhớ TV ở bà mẹ lo gì nhớ khảo là cũng lo gì nhớ chỉ dẫn lên cái nhà họ nào lo ủa bỏ cho mà phi cho mà nhưng mà là người người sao
ยเนี่ยชุดสาบานเดี๋ยวนี้เราบาสบริการแล้วก็เธอมายากเกินอะไรจนผ่านอะไรแล้วเนาะโลกอธิการมันจะก็โลกยังอะไรอะไรแล้วเราโลกคืออธิการมันจะก็โลกของอะไรแล้วอะไรแล้วเราเนี่ยยุ่งเลยทว่าปัจจุบันเนี่ยงั้นสิเดียเนี่ยเดียเนี่ยก็กองหุ่นจะนั่นยังสิเนี่ยแล้วถ้าเกิดที่ว่าการอำเภอยุ่งเลยชาวบ้านสต็อปเซอร์วิสแล้วกูว่าเยอะจังเลยถ้าเกิดจริงเนี่ยก็ดูแล้วที่ว่าการอำเภออยู่กันแล้วรู้เนาะทำอะไรเย็นเนี่ยแล้วก็กลับอีเนี่ยไม่เด็ดจ่ายอีเนี่ยไม่เด็ดแล้วงั้นมามันนี่สามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ่ายเลยจ่ายอีเนี่ยไม่เจเย็นเนี่ยแล้วนั่นเพื่อนเอลพยายามจะงานในเย็นนี้ไอ้คนนี้เย็นเยอะเหรอก็เหรอปนะถ้าก็รู้จักรู้เคยจักเดี๋ยวแต่มันเงื่อนสมบูรณ์อย่างงั้นเดี๋ยวแล้วโดนไล่แต่มันเงื่อนเย็นเยอะแล้วถ้าก็ในวิโรจน์ลักษณะดีสอนแล้วคุ้งอาเทียเย็นเนี่ยแล้วเออนะคนในสสถืออะไรดีเราไฟข้างออกไปเราเกลือในกับมุลวัวรัฐบาลปากกับมึงก็เขาเราเย็นเยียวยมยาเจศิลังอาเจก็ปวดหนาเราเย็นเยียวเจเจศิลังก็ดุงไอเสียงไอเกิดมาเราเย็นเยียวถ้าก็จะเชื่อจริงเนี่ยมามันนี่สาดเด็กคนนี้จ่อเรามามันนี่มาสาดเด็กคนนี้จ่อเจ้าหลังเงียบปวดยาเนี่ยปวดมายาเกิดเด็กคนนี้จ่อหน้าเราเลยเย็นนี้ยมยาอะมายาเกิดเขาก็ปวดจิ้มเนี่ยมายาง่ายแล้วก็น่ะอยู่หาชมเนาะเราอาชอมาชีพอนเนี่ยถ้าก็อาชอเนี่ยบีอยู่เยอะเธอเดอมายาเกิงาเจเดียเนื้อเดียถ้าก็อาชอเนี่ยนอมินีแล้วขอนี่คู่มาชีมาแล้วขอนี่คู่งาแล้วเนี่ยเย็นนี้ถ้าก็อายุหัวเด็กเกลงาเดียเนื้อเดียอายุร่างงาอยู่เมื่ออายุยุ่งมาที่พ่อพายก็เนี่ยเนี่ยบัญชีมาแล้วเธอหนาเลยเนี่ยอาดูเนี่ยมาชีนาช่วยหาแม่อาดูเนี่ยชีนาช่วยหาแม่เออแล้วงาเบลธนาคารมาชีที่พ่อพ่อเนี่ยลาเซเลยแล้วเราชมเนี่ยมาพยังไงเลยแหละคนเราไม่ซื้อลากาจีเย็นเนี่ยหรออีกคนก็นี่ละก็เนี่ยโลเลาะแห่งน้องอ่ะบัชีพอเนี่ยเพื่อไรเนี่ยสุดท้ายสุ่มผ้าบางอ่ะผ้าบาดทิ้งมือบาดน้องบินเนี่ยชอบบานเนี่ยมาแล้วคนเราละกาจีน่าดีแห่สุดท้ายที่ผ้าบางหีผ้าบาดสุ่มผ้าบางไม่อยากเล่นเนี่ยร้อยเย็นเนี่ยบัชีที่แห่แต่ธนาคารเนี่ยพอเนี่ยแต่เนี่ยเยมังเงือผาเลยแล้วเราเหนือเนี่ยรอออาดีมาชีทมยาลานาเราเนี่ยเทนามาจากไอทีเอ็มเจอเราจะเนจีเนี่ยเราเลยนี่อาเฮก็อาดีนั้นชาลากันบินเนี่ยอาจีบีจุ่มเยี่ยมาชีฮวาเราเนี่ยเออคนอาดีอาเฮอาดีน่ะช่องพ่อเนี่ยเผยชุมพังอาพับบายางาเราเนี่ยนี่เออน่าดีมาชีฮวายูเนี่ยอีน่ะจีขอยูมินยังเฮไอทีเอ็มเจอเราบัตรเยจีเนี่ยเราจามินเราเนี่ยน่าจูบินเนี่ยน่ะยอมมาเฮมาเมื่อเจอจูบินงาเจอยอมบังเจอจูบินงาเจอเนี่ยเราถือกันยูอาดีมามิสุบิสิงางาเราชนเอนักการเงินชอลังเงินชอลาวเราเลยเนี่นักเตะมังเงออาชอการพนันในคู่งานไทยเนี่ยเราพายหุ้มมาเดียวเราเนี่ยสตาร์หุ้มมาดาวเราเลยเนี่ยออนไลน์ออกไปในจอยเจนารุอาดีเราชาลาเนี่ยพอเนี่ยละเซเลงามาพอนยังอะไรเลยเอล่าเธอเราเนี่ยบัชิพอเนี่ยละเซหุ้มยาหุ้มยานี่ชอบบ้านเนี่ยยาเลยเออเธอเราเลยเนี่ยเออโยมายูเนี่ยน่าเราเราอยู่มีอะไรเนี่ยบราติชิอามีอาเซอัลลามในขวานี้เขาก็มาชิลเขาละอ้ออิโดละอ้ออิโดละอ้ออิโดละงาเจียเนี่ยที่มันเนี่ยเหรอถ้ามาชดเชยห้องเงาเนี่ยจะละเงาปูเหรอกันชดเชยห้องเงาเหรอเขาก็หัวหัวมาชิชมีอ้ออะไรเลยเหรอบราติชิอามีอาเซอัลลามเนี่ยสุดาละอ้ออิโดละอ้ออิโดละงาเลยละมาสังอะไรห้องเจียเนี่ยเหรอถ้ามีเนี่ยเขาก็เนี่ยมายากเกินงานเจเดียเนี่ยเดียอันที่มีเนี่ยงานเล็กน่ะเราเลือกทำอะไรเนี่ยถ้ารู้ว่าเขาก็ปนละมาไม่นี่สาวเดียวมันก็น่ะมาชอบบักเกอร์เดย์แล้วไอ้ถ้ามีเนี่ยที่มีเนี่ยเหรอเย็นนี้เนี่ยสุดท้ายนี่พัสมพับไปยาเล่นเนี่ยยาหมอเนี่ยชอบเล่นแบบชีพันเนี่ยละเส้นเลยแล้วไอ้กะแล้วเนี่ยแบบชีพันเนี่ยหัวบินเนี่ยบีอยู่เยอะลอยเยอะที่มีเนี่ยยาเล่นอ่ะเธอแล้วขอเนี่ยงาเทียน่ะสุดท้ายสมพังอ่ะพับไปแต่ยาหมอเหรอชอบยอมจ้อยงาแล้วพัสินยาก็แล้วพับบินเนี่ยพับพอนเนี่ยบีอยู่เยอะมีเนี่ยแล้วเนี่ยงาอยู่มีปวดเย็นนี้ยาเกินเนี่ยเดียเนี่ยเดียอาสัวมาค่ะเย็นเนี่ยซาลาเนี่ยสุดท้ายเขามีอะไรมาในบินมาเลยงาที่ปวดชอบบ้านเนี่ยละเสร็จเลยงามาชีที่ปวดพอนเนี่ยละเสร็จเลยแล้วซาลาน่ะถ้าจ้อยเนี่ยเดียวดูมามาชีอยู่เนี่ยบ่นจ้อยยาเดียแล้วเนี่ยจิ้มอ่ะเนี่ยมาอยู่มีปวดแล้วเลยนี่เอ็คนนี้เทียน่ะชิญาเนี่ยจ้าเนี่ยเด็กคนนี้จ้าสุดท้ายจะหมดมีอะไรอยู่เนี่ยคนนี้มาชิญาเนี่ยสลังอะไรจ้าเนี่ยเด็กคนนี้จ้าคนนี้มันมันนี่นะอยู่ห้าชั่วโมงอยู่ห้ามาชิเธออาสัวคนนี้บินเนี่ยพามาเก็บบัวลอยเย็นนี้เธอมีเนี่ยลอยเนี่ยหัวก้าวปูยอมยากาจ้างาจะได้เย็นเนี่ยเด็กทุลวะเนี่ยทุลวะจ้าเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านสุรบิจุมเยอะเธอลอยเงาจีบฮันเงาจีบิจุมเยอะเธอได้เย็นเนี่ยเด็กหัวก้าวปูนะ
คนเราจะทายว่าเรามาใช้อย่างนี้เนี่ยมาชอบบ้านไหนเจ๊เราเลยเนี่ยมาชอบบ้านไหนเจ๊เดมาบินไหนเจ๊เดเขาก็ปวดหน้าเราเนี่ยเนี่ยบ่นจะทายมีเนี่ยนั่นราคามาชีเราค่อยสุดด้วยแบบนี้แล้วยามีเนี่ยเราเนี่ยแล้วถ้าเอาปากกอดเชี่ยกอดยาสาเบอร์เราเลยเนี่ยนี่มีเนี่ยเขาก็เขาก็ละค่อยเนี่ยจะมือพายในหมอนเนี่ยไม่พูดว่าปากขอนี่เดเนี่ยเนี่ยเดอาสัวมาค่ะอันเดียวชอลาเนี่ยเหงาบัญชีที่พบพันในลาเซเลยธนาคารเอทีเอ็มที่พบในลาเซเลยงานน้องเวทเหรอสุดท้ายมีอะไรมีชอบบ้านเนี่ยมาดีและชาลานะถ้าจอนเนี่ยเยี่ยนเนี่ยเราสุดท้ายสุ่มพันกับพันในที่เหรอยุ่มน้าคนนี้ยี่สิบแม่คนนี้หาเดือบัญชีให้ยูเนี่ยเดียวยุ่มน้าย่อป้าพับบ้านสิเดียเนี่ยเดียบัญชีน้ามาชิมาเลยคุยตัวช่วงพันเนี่ยบ่อนเจ็บยุ่มอีกอ่ะเจ้แล้วเราเนี่ยฮิลล์บังอ่ะเราสุดท้ายตีเนี่ยขอขออย่างอ่ะเดียเนี่ยเดียสิมีเนี่ยเหรอน้าคนนี้ย้อนน่ะลุยยาสิเนี่ยเนี่ยยี่เจ้าเนี่ยพายเดย์เลจักรเอกะด้านเหนือเนี่ยอาบิสิบิกาเลเดย์เนี่ยเดย์เหรอหน้าคนนี้นิมหกาอัตมาเบียยามเหรอคุยแล้วยี่นี่เนี่ยทันจื้อเนี่ยล่ะจักรเอกะด้านเหนือเนี่ยอาบิสิบิกาเดย์เนี่ยเดย์เหรอกันด้านเหนือล่ะยี่เนี่ยตัดชัดทิพย์ยุ่มแล้วพนักหาดามายี่เนี่ยมาเอ็นยานิกันยาเลช่าตัดช่างกันที่ที่ขอรวยนะฮะเบียดามา

Tana loma e nyani ganya lecha tacha jetibum la yinyu soga yinyina ya tonje ayam hela khoya la phone bina hada la jana hab jodu yinyo ana luwa de yinyo ga tacha phone bina hada nge la yinyine taga febo pane somo bon la nge chon la ga kho kho kho ni jo lu ma tatika bian la ga la le ni gala huma de ye ni de huba la ye ni febu a febu pa na halu na la pu chi fa pa jo na na halu ma de la nge cho le ga gala huma de good morning la nge cho la la ye ni na sticker bien la ga la le ye ni ti kho lo jo da ma ye ni su a dan ba ya ma kho kha na kho le ta ba pa ga ko lo ye ni ja ga e ga da na ma de ye ni de ba su ri kan he gra le kho ga ko the lo le ye ni Gala tabaga ko jaga egana pale janga si de ye nye de. Eti mine gako jaga ega dana ene bisi biganya ye nye lo. Tega ye nye a chomi ko ine gam imo do de ye nye de. Tega inyum la taba ho pa gadu lo. Kaswong re nga ho pa na ho nye lo lo. Tega Singapore mi ko pa ne ala tane gabi mye jama je de ye nye de. Singapore mi ko gadu na ho nye bolisa yo ga inyum. Tai cho ha ma je ye nia lo te do to lu ni ya ni che ga bia ni je de ye nia de he ga he na lo ye nia bala si ye pe lo le ni bala si ye pe ga du na kho ni a e mu e pa ba je ni bi ko ma je ye nia lo e mu e pa ba je ni bi ko ma je de ye nia de te ga ne ga mo ga do na kho nia la le ye ni ali abu le ma ma e thang a de ye ni de ti mi le chu me do nya je nga ye ni a lo a kho ga do na kho ni ni che ne e che nga kho ko ni de pa wo cho ma na kho ne mo kho ne la ta pa jo ji de na ge ma je ye nya e kho nia pa sa ang kit lo ye ni o pa la do ya nge nya je de je la nge jo bo ma mu ho de la nga the ye nya lo nyum ga mu pa pa ga du na kho nya chang technique fai palit le ku nga the ye nya lo ho ne pu chue wisawakam phanang ngan fai palit chang technique la nga the ye nya lo ya thai do ne ya ke me ye nya myong mu he ji ho ti ti mo ji ra ye nyo te me ne ye ni chum me de me ro ya ye nya lo yo ha nya nya kho nya lo yo ha yi ne gam bi mo mya le la na de ye nya de Amiya kho ya mo lo le na nuwa ga ma bo on thanga ye nya kho ne ye ni ta ga ta ta ho ya me ye nya lo website kom ka cha ha nga le kho pa le on ne kho le nya me de ye nya de ta ga ko ja na phe ta na ma ji nga ye nya lo ta ga yo ha ne a da ba ga ye jon da ta ma ng na lo ye nyo ho bi ji phe ye na lu we ye na lo yo ma ta ga bole mele opa hip hop ne choba ne jinga de ye ne de ya inga de la dollar na lo ye nyo mine lo le ye ni te ga cho mi kho lo singapore mi kho i do ne ga mi mo mi de pa la do si nya ma de la lo pa la do lo ye nyo kho ne a kho ni che kho ne e che nga kho la kho lo jo lu ne lo le ni po cho lo mo kho la ta pa nyum jo ji tha ma de le na kho ni lo te ga website lo ye kom ka cha ha ngan Paladone, Colonia website toea.doe.go.th, Nangate Hua, Yin Yu Hulojome, Edo Tale, Yin Yimanu Tayanale, Lena Honia, Loy Yon Rajapo, Deno Pana, Colina Mede, Yin Yer De Taga, Fibo Panelo, Leroy Yon Naga Panahoning at all, Lena, and Yamed, Yin Yard, Green Lenny, your Holy Ale, Leroy Yer De, Mina Hunahon, Yin Gampol would do. La jaga ega da ne ne bisi biga le de ye nyo de hone jai ti ko lo ye nyen jaga ega da ne ne bisi biga he na kho ne ba thong le ye ni a de ta cho hai nyum ba thong nyu lu ho e che si la ma je ni dong a je de ye nyo de na la ta wa pa ye cho chi ho nge na kho ni yo du ma mu ti hu na kho ni a la la ta pa ne cho ba ko ne le ga na kho ni a e ko nge ba thong hu me ye nya lo yo wa na lu wo So that Tiana Sumche Bataya Giolo, Tiana Tibai, my Yajinia, let her up by your nail. Chobane, Lola, ye need a modosado nyanya gadu. Nagon, Nagana Talena near gadu, Lala, ye nyo. Nay, new team, Padianga, ye near let her up by
ชอบาลองเนลาซาเนลรอยเนี่ยฮูบามาจาเดอินิมฮอดาลางาซีเนี่ยรอยอชัวเยชูกาชอบาเนลงาเทเยเนี่ยรอนากอแล้วก็นะขอเนี่ยฮูบานะยอชูเทนากอแล้วมาซอบอรอยเนี่ยขอนี่อินิมนาแล้วเลยนี่ยอชูเทนาขอเนี่ยนากอแล้วซอทางอ่ะเดเยเนี่ยเดถึงมีเนยอชัวเยชูเจอเดนะรอยเนี่ยบัตทอนะขอเนี่ยอยู่มาเนี่ยอยู่ฮัมโมโดลาซาญาเมเจเดเยเนี่ยเดแล้วขอเนี่ยแล้วง่ายชูเนี่ยง่ายหมดก็ในบิลาสัยมาแล้วยอห์นาลุจเนี่ยแล้วมันเงาไอ้เนี่ยแล้วยอห์นาโยชูเนี่ยแล้วเหนือเดินนะขวานี่หมดก็อีเนี่ยนะหายเนี่ยแม่ในนี้เราเธอเนี่ยง่ายชูงาลุหมอโยชูนาทิปุลาสันเนี่ยละเสเลแล้วไอ้ขวานี่ชูมาชูงาเลยโยชูไอ้เดชูเจงาเลยมาชูเจงาเลยแล้วเขาเห็นนะหมอเนี่ยเอเจกาอิงาเดียเนี่ยเดียถึงมีเนี่ยหมอเนี่ยเอเจเนี่ยน้อมาชูกันงั้นสิมาลาซาขวางเงี้ยนะฮิโกเยจิเมเยเนี่ยไอ้ขวานี่ที่น่ามองจุกไอ้เนี่ยน้อไอ้เจชูเจงาเดียมาลาซานะเฮียมีอมพัดเดียงงาแล้วเนี่ยยาลาซางาเดียแล้วนะเฮียก็มองตั้งไอ้รอเลยเนี่ยลาซานยาเมทเฮียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยรออินว่ายูชูชัวเธอนักก็ที่หุ่มและซ้อนเนี่ยบัตรทองย้ายตัวนะบัตรทองเนี่ยอยู่ว่าเนี่ยลาซานยาเมทเดียแล้วจะกันไอ้กันดังนั้นเนี่ยบิสิบิกาเลเดียเนี่ยเดียอินว่าเดินไปตีละคนนะขอเนี่ยอาโขชี้เหว่เนี่ยโกเชงอาหวงเกินเนี่ยรอเกิดฐานเนี่ยลาซานเจนักก็หัวก็ดูนะรอไอ้ขอนี่รอเนี่ยนักก็ลาซาแล้วก็เนี่ยเทียนาโบเธอเนี่ยโบมาหุ่มอ่ะยูหูแล้วก็เธอรอแต่ดูเนี่ยที่ตีเลบิเจล่าขออยู่ไหนนี่มาบีจังอันยันเนี่ยแล้วขอนิเงอแล้วเนี่ยให้เนี่ยเธอแต่มาเงอเราจะกาหุ่มมันเนี่ยอยู่โมโลนะขอนิจ่าเดียวมีอาเจียจังไงนุ่มนะยูชูชูเธอบิกาคาเลก็ดูเดเรลาซาเธอหุ่มรออย่างเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยอย่างนี้หมอเนี่ยแอร์รู้ยังเกอเราอย่างนี้อยู่ห้ามหมอแอร์เนี่ยหุ่มโลโลเกอเดเรลมาเงอเราอย่างนี้หมอเนี่ยแอร์รู้หมอเนี่ยลาซาเราจะด่างกันอย่างนี้นั่นหมอฮอปาแต่มาเงอเรายูชูชูเธอหุ่มนะเราอย่างนี้อยู่ห้าเนี่ยขอนิอียูฮามอดูมาพานะเราอย่างเนี้ยจะดอดเจเดี๋ยวเยี่ยมาพานะขอเนี้ยช่วยเธอการคัลเลียชาอย่างเนี้ยล้อมันนี่ละจากันเนี่ยเยี่ยมาเงงะก่อนนานาโลกันเนี่ยขอนี้เราอย่างเนี้ยออกกำลังกายหุ่นมันจังกันเนี่ยขอนี้แล้วก็เธออย่างเนี้ยเดี๋ยวที่มีเนี่ยเราอย่างเนี้ยยูฮานุมันเนี่ยเจเนี่ยหมอจะก็เยี่ยนี่ช่วยเจชูเจมีอะหมอชอบันเนี่ยลาเซเลลาซานเนี่ยลาเซเลและอีน่ายูฮามอดูเธอหนึ่งมาอยู่ตอนเนี้ยจ้าเดี๋ยวเยี่ยเดี๋ยวโยฮาลาสามาเลยเนี่ยโยฮามดูขอโยฮายาพาเราอยู่ส่วนอันนี้ก็แล้วจะได้จะขอนิยาพาเราโยฮาเราออกกำลังกายมาจ้องเดี๋ยวออกกำลังกายจ้องละเราเนี่ยวันนั้นมาลู่เดี๋ยวขอนิเฮียวันนั้นนาลู่เราอุจิยูขอนิเฮียยูโรอีจูขอนิเฮียดอลยมยาจีมันเนี่ยที่เขาลูกัวเนี่ยยาจ้องด่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มีเนี่ยคือน้าขอนิเฮียอีนุ่มน้าบัดทองอยู่ลู่เดี๋ยวขอนิเฮียอยู่ชั่วๆนะก็เธอหมอปลาเราลาสานเนี่ยยาเมเดแล้วทุกรจักาเอกาดานเนเนบิสิบิกาเลเดเยเนเดหัวหน้าขอนี่ย้ายที่เกาะล้อเลยเนี่ยจักาเอกาดานเนเนบิสิบิกาล้อเยเนียวน่าเสียสายก็เกาะยุบเฉยก็จักาเอกาดานเนเนบิสิบิกาหัวหน้าล้อเนี่ยเหตุจะละเงี้ยมีน

세에 까차 기토 리뻬

0: พอนะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี
7: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนจะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งการให้กำชับเจ้าหน้าที่ถ่ายสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บเป็นหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายระยะเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8: นายคุณพงษ์มยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นขอตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพ ื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า 19.6 ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน
0: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนในตำบลพยุหคีรีซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข3522ระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่0บวก750โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมทุกจุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มือซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
12: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลข053-276-068และ092-246-8579

เหมือซุ้มค่ะเหมือซุ้มพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มช่วมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมเขายิ่งหมู่เขาโน้นค่ะหกทุบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเซย้อนจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮอรีเซออนต้อนเซเก่ากันกูก็ในค่ะออยู่เป็นอ้วยก็อ้วยเซจอมกันดีในเซเฮาขาก็ติค่ะเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้ลิงยินถ่อมจอมกันในวันเหมือนในอยู่ว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะขาวยิ่งโมขาวนุ่นเป็นอ้วยก็อ้วยเซปีน้องเฮาเขาก็ฮับถอมไล่ตั้งออมร่มเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังไหนค่ะนะถอมได้เพียงความอ่านทางแฮนฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไกลเลยต้องตักพี่น้องเขากว่าสิเขามาเชิงอีกอ่อนหนึ่งในวันเมื่อไนย้อนประวัติทางก่อกับสืบฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวตอนที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จะดอนเก้งใหม่ค่ะโฮมกันดังหลายก่อเจ้านาตีนะคะอ่อนหัวน้ำนาเลยเหมือนผอ.เหมือนใจวงใหญ่ในคณะยกผอ.สวทค่ะผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะคะอีกบ้านลูกน้องปองปายตั้งหมดตั้งเสียงตั้งหนำตั้งหลายเลยอ่อนกันกว่าหลู่เต้นเข่าหวะนะคะหลู่ตวนเงินตวนค้ำหลู่เต้นเข่าหวะสาตีตั้งวัดหัวฝายนะคะเจดอนเก้งใหม่ตีหิมตีเหตุการณ์ที่ไหนตีขายเยาตูเอากู้สู่ตั้งหลีฝากตวนเพกู้สู่ปันกูก็ให้เจมผีสังสัดก้นเจมก็หักก็จังก็หายก็ยังให้เลยอยู่ลีกินหวานเลยกินเหลืองดูเหลืองหนังกลางใจยังอ่านให้เตรียมทนกันกูก็กูก้นเซกัมนะคะเอากูสุมาหมอกลัดปันผักผักถึงปอมเมปีน้องเขากูก็กูก้นค่ะนะเยาตูหลีงามเยาเนี่ยค่ะในวันเมื่อในก่อติเลยสวมใส่เสื้อโค้ทเสื้อสีขาวอันนั้นก็สีครีมในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็ถึงปองให้สั่งเยาตูหลีงามกว่าหลู่ต้านหยัดนำความเตาเยาเยาเนี่ยค่ะในตอนการกลางในวันเมื่อในเสฮบทบจอมพี่น้องเขาเทิงอิดอ่อนหนึ่งเลยค่ะอำเภออำนั้นก็ตีเข้าวาซากันเยี่ยวในนั่นค่ะหลายตีเปิ้นก็ตีอ่อนกันเฮ็ดตวนขึ้นตวนค้ำหลู่เต้นเข้าวาซาในนั่นค่ะเต้นเข้าวาในกำนำเปิ้นก็ตีมีเฮาเฮาคากะปูจอหลู่ต้านนั่นนะคะติแหลมใหญ่แหลมลงในแหลมอันแคกลายมันก็มีแหลมอันมันตื่นเต็มมีก้วยกะย้อนเปิ้นสั่งหลายย้อนเปิ้นว่าในวาซา3เลือนในบางตีในปื้นตีห่างไกลปื้นตีอันอยู่ไก่เว้งอ่ำมีลองไผพาเข้าถึงจำจะในเปิ้นก็ติใจเตี้ยนกันเห็นหนังหือบ่ติเหตุการณ์ตั้งหลีกู้โซฮอทำในจำจะในคานอก็ติจับเตี้ยนบ่อยากว่าหมดกว่าให้ขึ้นเจอแทงให้ไหนค่ะและเปิ้นจองไว้ว่าหลู่เตี้ยนเข้าว่ากุ้ยกะกะปันตะเหลวนั่นในก็เปิ้นบางตีเปิ้นก็เงิงแวย้อนบ่ว่ากูไฟใหม่กูจังเป็นเพล้ำไผใหม่อองตีวัดตีเกี้ยงจำจะหนังไหนกุ้ยกะซึ่งหือกอลีมันก็เป็นจอมหนังฟิงไงฟิงทุ่งมันนั่นเฮ็ดจอมหนังครึ่งปองให้สร้างกว่าจอมหนังฟิงทุ่งเฮาค่ะมีไว้นั่นนี่นั่นค่ะกอลีเหมือนกันบางฟิงทุ่งบางลองกอลีเอามาอยู่กุ่งย่อมหมุนเซสืบบนเพกว่าบางฟิงทุ่งนั่นในก็อันลีในก็อย่าไปเอามาสืบเฮ็ดกว่าย้อนบ่ว่ามันติเฮ็ดให้เฮาค่ะขึ้นใหญ่เสียมกะติเฮ็ดแล้วค่ะกลุ่มมกอยู่จอมลองเก่าลองมอนเซบางลองเป็นลองอันหยุ่มพิษเต็มเจ้าในก็จางเป็นกว่าอะไรเหมือนกันในเฮาค่ะเราเลยหมอแจกเพในนั่นค่ะก็มาฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะจูการในวันเมื่อในเอาเขาเงาฟิงฟ้าราศีมาฝากตัวนพี่น้องเขาอิดอ่อนหนึ่งค่ะนะลองฟิงฟ้าราศีในวันเมื่อในนั่นเป็นซึ่งหือพองลาในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะตั้งปอดของจึงไทยในข่าวตั้งวันที่23 24 25ในเต็มมีฝนตกหนำค่ะเต็มมีฝนตกหนำหลายๆองตีปัดปืนตั้งเมืองจึงไทยและตั้งเมืองไต้เมืองห่มตุ่มเมียนมาหลายตีหลายตั้งจอมกันกำเหลวในนั่นค่ะย่อมเบื่อว่าลมพัดเป่ามาตั้งเมืองเวียดนามในนั่นค่ะเขาพัดเป่ามาตั้งเมืองจึงไทยและตั้งน้ำปังหลายตั้งอ่าวไทยและอันดามันจำจะได้น้ำปังหลายเดือดจังขึ้นสูง 1-2 เมตรนี่ค่ะฝนเดตกน้ำนั่นก็จะมีสูงขึ้น 2-3 เมตรในนั่นค่ะออบิโนเขาค่ะย้อนนั้นเลยบิโนเขาหลุเลยฟังกันไว้ในค่ะเนาะจะมีฝนตกลงมาจังเฮ็ดเฮาลินหยดลินกวนลินปังเส้นตั้งมืนน้ำเอ่อน้ำถมน้ำน้องในค่ะเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นในก็ถูกดีไลลูลอมด้วยถึงหมักเขาเตาน้ำหนังหือมันบ่ติอําลู่อําก๋อยไลนั่นค่ะเนาะก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเขาค่ะบ่มาตวยลองเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขาย่ำพองตะเหลียวกับปานขึ้นเหยอในกับปานขึ้นกับในมันติมีเหมือนหนังว่าใจผุ่นอันไหนแลจะอย่าไปเจ้าคิวคิกว่ายอันแต่ดีใส่มาเข้าตอนนั้นพี่น้องเขานั่นสู่เจ้าด้วยลองฝุ่นทัดสันเคมีกาอันเฮ็ดออกมาโครงสร้างอันนี้เป็นผุ่นเมนาลินเฮอร์มันรีผูกซ้อมตัวเขาเดลีเจมเจ้าไหนก็ยิ่งกาอันเปิ้นผูกซ้อมนั่นเปิ้นเฮ็ดออกมานั่นมันเฮ็ดตีแล้วนาลินตีหนึ่งแลตีหนึ่งเหมือนกันบางตีนาลินเตะแหลงบางตีนาลินเตะล้ำเด็กผูกอีสังไลลีเจ้าให้เจ้าหน้าเขาเตะหู้เตอร์ลีเซก้นกาก้นขายก้นกาก้นขายในหู้ว่าหลุเลยขายก็ดังจะย่ำไปย่ำเอาตีนกับนุกทุกทูใส่จอมลินจอมยาเสียอิดก่อนหัวหลุเลยขายกล้วยเสียมเจ้าไหนเลียมันเลียปนลาละมันเลียเสียมเจ้าไหนค่ะน้อยก็มังก้อนเฮ็ดลองอันพามตากวาดไถส่วนให้ส่วนเหตุให้หน้าอันเปิ้นส่วนเข่ากาบเปิ้นส่วนเข่าเปิ้นอันเข้มอันเขียวกิ้วงิ้วนั่นเสียมาว่าเนี่ยผุนเฮาค่ะในมันเลียเสียมเจ้าหนังไหนอันนี้ก็หลุเลยฟังกันไว้ค่ะก็นั่นแหละข่าวปะโอเนี่ยคำสังเงาเตรียมออกลาดไว้ว่าเจ้าส่วนเข่ากับในจึงใต้ปอดจันเจอยาซีดเยิ้มบีกไม้ห้องห้องตอกในนั่นค่ะอันว่านั่นเสียแหละเอาต้นเขากับแห้งเสียลูกไกวกะลูกตายกว่าตั้งนำตั้งหลายก้นตีน้อยปืนตีทุกย้อนเฮาผู้เกี่ยวข้องคอมมานีและก้นขายกดทัดเอาปุ่นพ่อนปั่นในนั่นค่ะ
ก้นในปืนตีลาติผู้สื่อข่าวเขาว่าก้นขายเขาแต่ว่ายาซิดเยอะในเป็นยาเพียวเป็ดตนเยอะกล้วยอ่ำตุ้มเตอร์ตนต่อหักเขากับสังวันในเสตาก็เผื่อเจ้าตัวก็ตนหักเขากับแห้งตายกว่าแปดมดเยาค่ะเจ้าสวนเขากับเจเว้งยองหวยก้อนหนึ่งก็ลาดว่าเขาขาเจ้ายาซิดเยอะฮงฮงตอกและหักเขากับเน่าเป็นมดอ่ำจังฮิตหือดีมันกว่าลาตีเสียงขายมันก็เขามาตัวปันเฮว่าเจอลายซิดมันพิษกวยโยในว่าในเฮภายกอมันนี่ถูกลีลงกดทัดปันนี่ค่ะต้นเขากับเฮียงตายนับลายเอกานั่นตุ้มเตอลองกินลองนุ่งเฮาขาก้นเมืองเตะๆนี่นั่นค่ะก้นเมืองเจอใจยาซิดเยอะเสตุ้มเตอร์ตนสวนเขากับเพียงตายนั่นกำนำเตเป็นเนอร์เจเวงยองหวยสีเสียงและหมอกใหม่เจอในกำพองป้อเลยไถแปดมดเสียขึ้นผูกเหมือแทงค่ะเจ้าสวนเขากับวานโหน้ำเจเวงหมอกใหม่ก็สืบลาดว่าเฮาขาผูกเจอพันหกสองห้านั่นค่ะอ้อต่างเจอพันต่างเจอพันก็ลาดว่าก้อยย้อนเจอยาซิดเยอะในเหมือนกันอยู่หนังเก่าเพราะว่าเขาเอาปุ่นพ่อนเต้เจ้าสวนเขากับเป็นนี่เป็นขอดกันนำเต้เต้วาวายาวเนี่ยค่ะกำพองเลยขึ้นผูกมาสิซุ่มมาล้างหลายตาซุ่มข้าวซุ่มข้าวยามแทงเจ้าหนังไหนคะอ๋อเกี่ยวเลยร้องลู่ซุ่มในเสก้นปืนตีก่อใครเฮผู้เกี่ยวข้องคอมเมดี้ก้นอันขายเขานั่นเขากดทัดเอาปุ่นพ่อนปั่นไว้ไว้เฮปืนเผาแกลิดปั่นร้องลู่ซุ่มก้นมึงหนังคือพ่อเจมไล่ขึ้นเมขึ้นนั่นไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนนั่นแหละมังลองมังอันมาแน่ไหนเจอพันตัดเด็ผูกซ้อมยายะอันเตฮดอันเตซิดกว่านั่นเนี่ยป้อยาคายือคายาเนี่ยมันก็เตมีพรตุ่มยนกว่าต้องตนเขากับตนหังเฮาอยู่เย่าเนี่ยกับนั่นแหละลองตั้งจะในป้อเขาขาเจออ่ำแมนลองแมนตั้งมันเจออ่ำแมนล็อกไล่มันอ่ำแตนจอมหนังคักตอนมันเนี่ยก็เตจางเฮ็ดเฮาลู่ซุ้มกว่าตั้งนำตั้งหลายเตี้ยวหวานในนั้นค่ะก็นั่นแหละเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าเขานั่นหรูเลยกว่าขึ้นเห็นหรูเลยกว่ามีหูล็อกไล่คักตอนตีติขึงปองให้สั่งจังหือหนังหือโป้ตีให้หมักเข้าตอนน้ำมอคานั้นโป้อ่ำก้อยหนังหือตีหมักหลึงขึ้นโป้งมานั่นเจมจึงหนังในคาโนพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็ตีเป็นรองตั้งตีไม่เจอตอนด่าเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าเขาเตี้ยสั่งเจอว่าเขาค่ะเป็นก้นกาก้นขายสิในค่ะอ่ำหูล็อกไล่กันเจอแลอ่ำยำตัวทบอ่ำยำเฮ็ดมานั่นในจึงเตี้ยจ้างเฮ็ดเหอะมัน

สั่งเป็นไรก็ห่มพร้อมกันกว่าจ้อมกันติดตื้อแคมลีหรือเซเปิลในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะมาตุ้ยขอความที่พี่น้องเขาตรงตักกันเข้ามาก่อนมีตีเหลือตั้งไรกันพองในนั่นเขาใหม่ซุ้งค่ะวันเมื่อในห่างลีเตค่ะใหม่ซุ้งค่ะย้อนความจ่องเตะไรค่ะใหม่ซุ้งค่ะยินจมขอบใจอย่านำค่ะย้อนความหักพิจารณาค่ะโยกอเดมี่ลีทอมค่ะตัวอยู่ที่เก้งใหม่ค่ะยินจมค่ะโยกอเดมี่เทียงเมืองปลายค่ะมีเถื่อเทียงค่ะลอยสเก็ตค่ะทุนมูค่ะยินจมค่ะสาธุอนุโมทนาจอมค่ะยินหลีค่ะใหม่สูงวันพัดค่ะใหม่สูงเหมือนกันค่ะโยก็อยู่เมโจเสถอมอยู่ค่ะเฮาค่ะถอมอยู่จูข้าวกุ้งเทพค่ะยินจมค่ะปีลาวเมืองใหญ่ค่ะยินจมค่ะใหม่สูงรักรับรองรับรองอีหยังแหละโยก็ย้อนความแม่ใจสายเมาค่ะย้อนความแม่ใจสายเมาในใครว่าซึ่งหือค่ะแม่ใจสายเมาห้องความหาอันนั้นก็อันอะไรอ่ะย้อนความอันว่าแม่ไหนอ่ะอันสายเมาห้องให้ไหนอ่ะป้อมรัดมาปีๆมุขเขาโน่นในกวังแล้วค่ะนะเก้งใหม่ค่ะคุณป้อมค่ะยินจมค่ะอยู่เมฆองซ้อนถ่อมอยู่ค่ะยินจมค่ะแดงวันใสค่ะยินจมค่ะกูก็กูก้นค่ะเนาะย่อกอว่าคือเที่ยงถ่อมข่าวไรตีในตีไรถ่อมข่าวไรตีไรค่ะลอยล่างปีใจย้อนอยู่เก้งใหม่เสถ่อมอยู่ค่ะยินจมค่ะถ่อมข่าวไรตีไรคันจึงหือค่ะแน่ถ่อมข่าวไรไรยังแน่ปองใจเพราะสูตรเตรียมมากกว่าอาปอดจำใจจำเหลืองพิษก็มังร้องมาติดกวังในคันเนาะอ่ะกันแล้วค่ะมาด้วยเทียงมีอีสังเทียงในคันเนาะเขาเดี๋ยวรัดลองหางเทียงใหม่สูงเหมือนกันกูก็กูก้นดีต้องตักกันเขามาตั้งไลฟ์ตั้งเฮิร์นสอมเดี๋ยวก็มีก้นตัวอยู่หมอกเศร้าเศร้าหาก็กุ้ยนี่ค่ะยันบอกว่าก้นติดเหตุการณ์นำเขาอยู่เนาะเยอะก็เมื่อว่าในเป็นเพศสภาวะแทงอันหนึ่งเป็นอิงสันอันนั้นก็เขาคาหุ้นจักว่าแผ่นลินไวอันว่านั่นในคันเนาะแผ่นลินไวสองปอกติดกันตีตั้งเสมืองเหนือเลยอำเภอเสมืองในค่ะเมื่อว่านั่นเนี่ยค่ะเนาะข้าวยำสี่มองไปสิบกับมะเด็ดกำหนึ่งเนี่ยค่ะเยาก็ข้าวยำสี่มองไปสองมะเด็ดแทงกำหนึ่งเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาที่มีสองปอกเป็นอัพเดชช็อคแทงอิดอ่อนหนึ่งตั้งลึกมันมี 2.3 เนี่ยนั่นค่ะเนาะตั้งลึกมันมี10กิโลเมตรเนี่ยค่ะเตไวแห้งอยู่หมอก 2.3 เมตรจุดกันนานกุ้ยให้แห้งเตวาวานหนังเก่าเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็เอามาฝากตัวนจูถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาให้ไรเงินถ่อมจอมกันแทงอันนึงค่ะจองฮู้ค่ะว่าหลุดเล่นยาเย้าเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาควาหลุดเล่นยาตุ้มเตออีสังเพลโลเฮิร์นเขาหลุดเฮดกะตุ้มเตอแทงเฮิร์นเฮิร์นนั่นเนี่ยก็พิษปักเบิงใหม่มีค่ะนะไอ้กวนเล่นยานั่นเนี่ยนั่นค่ะมันพิษปักเบิงใหม่มีและติดจังเฮ็ดให้เปิ้นหลุดเล่นยามือ2นั่นค่ะกอบนั่นแลเพราะว่าหลุดเล่นยาเย้าในถึงกว่าเฮ็ดพิษในจิญญาตกต่ำตกคอกอัมป้น3เหรียญไม่ต่ำเงินอัมป้น 25,000 แห่งบาทค่ะกะเฮ็ดต่างก็เลยไอสุดไอกวนมันให้กว่าตุ้มเตอเปิ้นหิ้มเฮือนเฮาค่ะเจ็มเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเขาให้ฟังกันไว้จอมเจิ้งหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะหรือเฮาหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันเชียง1หูก่อนค่ะอ้ออันทางเฮียนมาฝากตวนชื่อถึงพี่น้องเขาเลยอันย้อนกันเขามาเลยว่าติเลยย้อนอยู่หลายวันค่ะเนาะเมื่อไรติเปิดปันเมื่อไรได้ย้อนอะไรอยู่โยนออยู่ที่ลอยหล่อเซถ่อมอยู่ค่ะลอยหล่อยินจมขอบใจอย่างนั้นค่ะพี่น้องลอยหล่อเขาอยู่หิ้มเลยนำพองในนั้นค่ะย่อกอดสองใครให้ตั้งห้องปล่อยเสียงค่ะลงปืนตีกับฮบทั่วพื้ปกติครบๆในก็จะมีว่าให้ตอบข้อถามมาถ่อมห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะกูวันอยู่5ถ่อมแม่มีพ่อนี้ซึ่งหือพองจึมจึงไหนนั่นค่ะเนาะเฮาค่ะได้ลงปืนตีกว่าครบๆพี่น้องเขาในเขาเพราะว่ามีเนี่ยก็จู่ตุ่มกันไม่มัก10 20ก็จังไหนค่ะเนาะหมอกรัดถึงเฮาค่ะเลยเฮาค่ะได้ลงปืนตีกับครบๆก็ได้เลยหันผู้จัดรายการตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะตั้งนําตั้งหลายเอามาได้เป็นก้นเมืองเอามาได้เป็นก้นไทยเอามาเป็นพี่น้องเจ้าคือจึมจึงหนังไหนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะบ่ดังกรุงเทพได้ก็ใครกว่าอยู่ใกล้กับไปจังกว่านี่เนาะเอาในตั้งเจดวันเก้งใหม่ในกว่านี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาค่ะถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจอันย้อนกันเขามาหักพิษใจค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาขาวค่ะขอบใจถึง Google ค่ะที่เข้ามาถ่อมในตอนการเฮาค่ะมาติดตุ้ยดังไลฟ์เฮาค่ะทางสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตั้งเฮิรตซ์สอมค่ะเนาะยอกอติดตุ้ยดังไลฟ์ TikTok เฮาค่ะยอกอติดถ่อมดังเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็หลายที่หลายตั้งค่ะเขาย้อนเพลงความนกคุมมองหางในคะโยมันมีเหรอนกคุมมองหางสุจะในคือความก็แล้วมีนกคุมมองหางพี่น้องเขาเดทามกันเข้ามาประดังค้าได้เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตรกลางทะเบียนอยู่ดังลุงจัดลุมไผ่เฮ็ดวัดเฮ็ดไว้เอาค่ะเนาะก็การเปลี่ยนทางค่ะอันค่ะตอบเลยค่ะก็ดีตอบปานก็ค่ะเพราะว่าพี่น้องเขาใครฮู้เต้ๆในนั้นน่ะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาที่ไรเอาหลักฐานศักดิ์ศรีสิกว่าถามที่ลุมเจเว้งที่เปิ้นออกปันวัดไว้เฮาค่ะที่ต้นเงาหักมานั่นในติตื้อแคมดีเลยสิเปิ้นในค่ะเนาะมังก็ถามมาทะเบียนบัตรกลางได้เป็นอีสังเพราะเกิดเพราะแกงไว้เกิดแล้วเด็กก็แจ้งกันเลยเพราะอะไรไว้เกิดแล้วเด็กแจ้งกันเลยเที่ยงหนึ่งวัดไว้ก็เป็นปอเป็นแม่ในค่ะเนาะก็เดี๋ยวเลยมีนั่นค่ะเนาะตกลงในกรรมก่อนลาติลุงบาทก่อนจองดีกว่ากินข้าวที่ร้านเล่ไรอ่ะไหนถามไหนต้องไม่เข้าไอ้เขาเลี้ยงก็เลยโอเคเพราะเด็กกว่าเนี่ยก็ลาดมานะก็ไม่ขึ้นลาแค่เกี่ยวก็ไปลองทะเบียนวัยเกิดก่อนวัยเกิดในเพราะว่าเปิ้นเกิดปันไว้หับห้องการเกิดที่ห้องยานั่นเป็นมอยาเขาเกิดปันนั่นเป็นห้องว่าไว้หับห้องการเกิดอําไปเจอวัยเกิดสุติบัติเพราะว่าเกิดที่ห้องยาเย้าในจึงมือเมมันตึกนอนอยู่ที่ห้องยานั่นเลยสังสังเจอว่ากูเลยเสียงเงินน้ําด่วนมีสุนตาได้เลยประกันสังคมมาเฮ็ดจอมหนังก็เป็นปอเป็นแม่ก็เป็นปอแม่มีไว้วัดไว้ประกันสังคมมามีไว้วัด30วาถ้าในจึงเปิ้นก็ให้เฮาก็แจ้งเกิดค่ะก็แจ้งเกิดเอาไว้เกิดไหลรับรองการเกิดที่ห้องยานั่นเอาไว้ปอเอาไว้แม่มันเอาอันตูเตมันเอาอันไถเอกสารมันเสก็เป็นปออํานั้นก็เป็นแม่สังกว่าอะไรเนาะเมได้อัตเต็มกว่าอะไรก็เอาเป็นปอมันกว่าแจ้งเกิดที่แขวงแขวงอันว่านั่นเปิ้นเป็นลุ่มอันที่แจกแพมาอันที่ลูกในทะเบียนในลุ่มเจเวียงเปิ้นแจกแพมาเพราะดังห้องยาแม่เลยเด็กติเท่าขาในเตกว่าที่แขวงเมงไลไกลในมันก็แขวงศรีวิชัยจื้อค่ะก็บ่ค่อยต้องนี่แขวงเมืองไร่กันในป้อยเกิดที่สวนดอกได้เลยกว่าที่แขวงศรีวิชัยหิมสันติธรรมนั่นหิมต้นโพฮู้จักเนาะยาก็ป้อเกิดที่ห้องยาราชเวทดีกว่าที่แขวงกาวิละมันเตมีซึ่งในค่ะมันเตมีจำกันในซึ่งในเปิ้นก็เจ้าหน้าที่ห้องยานั้นเปิ้นติลาเฮาบ่เฮากว่าแจ้งไว้เกิดเหย้าเฮาติไล่ไว้เกิดมาบ่เฮาคาไล่ไว้เกิดมาเฮาก็เปิ้นก็ติปันว่าล้วนก็ในไล่ไว้เกิดอันว่านั้นอ่ำจะว่าติไล่ไว้เกิดด้านหลวนเฮาไล่เป็นคนไทยกำเหลวค่ะโลเลตด้วยวัดไว้

นึงว่าจะเต็มจะเตะให้จังในเซจ่องกะไรมาสังซื้อว่าแม่มันเป็นคนไทยได้กองงายเงียมเนี่ยย้อนเปิดสั่งแล้วย้อนบอกว่าสุดมันไรจ้อมแม่มันนั่นกำซื้อกำเลี้ยวเนี่ยนั่นขาจังไหนค่ะนะเพราะว่าไรไว้เกิดไรสุติบัติตีแขวงมาเย้าในจึงก็เป็นปอนั่นเตเลยเอาหลักฐานอันเป็นลูกมีไว้ไว้เกิดนั่นเซย้ายออกที่ทะเบียนบ้านกลางทะเบียนบ้านกลางเป็นซึ่งเหือทะเบียนบ้านกลางก็อยู่ที่ทะเบียนบ้านอันที่อยู่จ้อมเจ้าหน้าที่เขาให้อําเลขไข่ออกมาอยู่จ้อมเฮือนผะเฮือนมันนั่นเซอยู่ไว้ในกลางไว้ที่ในกลางศูนย์ร่มตั้งนําเซ็นตาลงนํานํานั่นค่ะเยอก็อําไข่อําเหือมอื้อสังจําจะในป้อป่นเซ10ปีปลายเปิ้นได้จําหน่ายออกแปดเยอก็เฮาก็ติจ้อมหายหยาบขึ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอก็กําแน่เพราะว่าไรย่าไว้เกิดนั่นเขาก็ขึ้นเอามาไข่อยู่ในทะเบียนบ้านก็เป็นปอก็เป็นแม่นะครับปอเป็นวัดสีเหลืองก็อยู่จอมปอในทะเบียนบ้านสีเหลืองนะครับมีทะเบียนบ้านเป็นโหแปดในก็อ้นสัญชาติทางเฮียนกันไว้เป็นต่างดาวทาวะในก็ทางเฮียนเป็นกติลาดมาเจ้าหน้าที่เป็นกติขึ้นลาดเทียงกำหนึ่งจังไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสมมติว่ามีนายจ้างในก็ลาดมาว่าข้ามาอยู่ตั้งเพื่อนนายจ้างจังไหนค่ะเราเป็นผู้ที่ตามก็เป็นปออะไรเป็นแม่ให้ไหนค่ะอ๋ออันนี้เป็นขั้นเป็นตอนกว่านะคะก็ไม่ปอถามมาก็ปอเป็นแม่พาสปอร์ตปอ10ปีอ้อเนี่ยก็เอาจ้อมปอมันค่ะพี่น้องเขาก็เอาจ้อมปอมันเนี่ยค่ะไว้10ปีนั่นก็กะรัดบรรจนาตีเขาเนี่ยค่ะเลือกเอาอันใดอันนึงสุดที่เอาวัดไว้จึงคือให้มันดีที่สุดตอนแต่สู่เจ้าเลือกนั่นเฮ็ดไหนเพิ่นก็ได้ถามพี่น้องเขามาเพราะว่ากะเฮ็ดไว้วัดไว้นั่นด้วยค่ะสระเอสระอีสระอาสระอึมสระเออมันฉะนั้นก็ตัวลิลีกูมันผิดกว่าจอมบัดไปเฮาคานั้นแจกตัวลิลีเปิ้นก็ได้เปลี่ยนบ่เปิ้นเฮ็ดผิดติอองตีนั่นเปิ้นได้เปลี่ยนปานกําเลวเพราะว่าเอาไม้ยาวให้กะแจ้งขึ้นไปลื่นอําไหลในนั่นค่ะย้อนเพิ่นว่าเปิ้นให้สู่เจ้ากดแจกกดทัดด้วยลิลียาวว่ามันเป็นจึงหื้อในนั่นค่ะเนาะจึงไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเอี่ยวก็เข้าตั้งสิภาวันนี่ค่ะดูเลยกว่าแจ้งเกิดสิภาวันดูเลยกว่าแจ้งเขาณทะเบียนบ้านให้มันถูกแม่นเพราะว่าหึงหรือเซนันในซึ่งเป็นก็ได้มีเหมือตามมันเงินพี่น้องเขาหึงหรือเซนันแทง10ปี20ปีในก็โกจังไรเฮ็ดเหมือแลเฮ็ดใหม่อันว่าในมันติเลยก็ทัดเหมือแทงให้ก็ตรวจสอบด้วยแทงหลายรองหลายอันเจ๋มจังหนังในค่ะเพราะเกิดที่ห้องยาป่าแง่ดีกว่าที่อำเภอแม่ริมในค่ะยินโจมที่ลุงบาทเขาค่ะช่วยบอกรักถึงกันจังหนังในจอมในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะเพราะเขาแต่งงานจอมผู้หญิงไทยเขาได้มีตื้อตั้งไรวัดไหวไทยก่อฉันอู้ทุกวันน่ะเธออันไหนเฮาลัดปันสู่เจ้าเฮาเข้าอยู่ตาเซในนั่นค่ะว่ากวนใจไตไหนนะคะอํามีสุนตอนตาที่อ้นสัญชาติเป็นคนไทยจอมเมไหลนะคะเลยเสว่ามีโผเป็นวัดไทยเสผู้ยิ่งน้ําเป็นพาสปอร์ตเนาะเลยเป็น10ปีในจึงจ้างมีตื้อตั้งเลยอ้นสัญชาติจอมเป็นคนไทยไหลจอมอยู่ย่อก็ป้อว่ามีลูกจอมกัน1เขียนเฮ็ดง่ายนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกวยกาสังเสว่าเฮาเป็นผู้ใจแต่งๆเฮาก็เป็นผู้ใจเฮาเฮ็ดคลายเมทไทยอ่างเขาเอาเบียไทยเขาก็ได้เลยวัดไทยอ่ําใจค่ะอ่ําเป็นกว่าไรก้นใจอ่ํามีศูนย์ตอนดาได้ไรโอนสัญชาติเป็นก้นไทยจอมเมค่ะอันนี้ย้อนบอกว่าเมอ่ํามีศูนย์อ่ํามีเงินตอนดาได้รวมด้วยถึงก็เป็นโผบ่เป็นโผได้ก็เขาดึนดูเลยมีเงินตอนดาได้เรื่องรู้ก็เป็นเมเฮติเลยก็จ่ายก็ขอนกูปีๆที่เอชุดมัน5ปี3ปี5จําจังหนังในตองมันเขาในตะลาวางหือจําจังไหนแทงกํา1ย่อก็อ่ําปันมีเหตุการณ์ในนั่นค่ะสังสว่ามีเหตุการณ์ในนั่นก็อ่ําไรเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาย้อนบ่ว่าก้นก้อนหนึ่งเป็นก้นไทยในตีเลยมีสุนมีเงินน้ำหรือเซสองปุ่นตอนใดเลี้ยงดูก็เป็นเมแล้วก็เป็นลูกล้างแท้งจังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะจ้องไปป้องใจกันค่ะอันนี้ยิ่งหมวกขาวนุ่นก็คัดเสือเอามาตอบปันพี่น้องเขาโมดเดียวในค่ะน้องอ่ำใจว่าหรือไรเมทไทยก็ดีไรวัดไทยในแดมมาเจอค่ะวิ่งแหงแจ้งแรงหลีค่ะยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะยินจมค่ะกูก็ที่ต้องตักกันเข้ามาลองวัดลองไม้กันนะคะมันก็ถามมาไว้เลข8ย้อนคู่ข่าวลองไม้8พองไม้8อันว่าในนั่นค่ะไม้8อันว่าในมันเป็นลองวัดไว้อันดีพี่น้องเขายืนต่างดาวถาวรนี่ค่ะย่อก็โอนสัญชาตินี่นั่นค่ะเนาะไม้8ในนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเลข8ตั้งนามมานั่นนี่ค่ะสังซื่อว่ามีวัดไทยในซึ่งเพราะว่าเป็นเฮาค่ะตวยเลยค่ะว่าก้นก็ในแจ้งเกิดเทิงค่ะแจ้งเกิดเพ้อเกิดเมื่อปีแล้วค่ะในคำหมอตุ้ยค่ะนะย้อนเปอว่าสังหลาในนั่นค่ะย้อนเปอว่าหมายหนึ่งในในนั่นค่ะเพราะว่าก้นยิบไว้วัดไว้หมายหนึ่งอ่อนตั้งวันในในนั่นค่ะเนาะมันก็ตีลาดว่ามันเป็นไว้ก้นซึ่งหือในนั่นค่ะเนาะเพราะเป็นหมายหนึ่งตั้งนามันติมี13ตัวดองใจเพราะหมายกับตัวหมายผังก้นไทยนั่นในเพราะว่ามีหมายหนึ่งตั้งนามันนั่นในนั่นซึ่งเปิ้นก็ติละว่าเป็นก้นอันที่แจ้งเกิดตั้นข้าวยามมันในนั่นค่ะแจ้งเกิดตั้นข้าวยามจอมหนังปึงเปิ้นตําวางไว้นั่นในค่ะเนาะ
ย่อกออันที่สองหมายสองตั้งนามันปองว่าเป็นก้นไทยอันแจ้งเกิดอันป่นข้าวยามันแหละเทิงกว่านั่นค่ะอ่ำตั้นแจ้งเกิดจอมหนังข้าวยามันคือตั้นค่ะป้อหมายสาม

ตตั้งนามันนั่นจำเป็นก้นไทยต่างดาวที่มีใบสำคัญคนต่างดาวในนั่นค่ะพี่น้องเขาเยาะก็ก้นอันที่เกิดเมื่อปานกูปอกนั่นก็กำนำก็ที่เป็น3จังไหนค่ะเนาะเยาะก็หมายที่2และที่3นั่นซ้ำตีลาดว่าเจตวันอันเขาเกิดนั่นเขาขึ้นทะเบียนบ้านตีเหลอที่เป็นจังนั้นค่ะเนาะเยาะก็ลักตัวที่4ที่5นั่นซ้ำตีลาดว่าเขาเจียงเกิดตีอำเภอเหลอเป็นจังไหนค่ะเนาะลักที่6ถึงต่อถึง10นั่นซ้ำบอกลาดว่าไฟหมดกลุ่มก้นนั่นเป็นก้นอีหังในนั่นค่ะเยอะก่อนลักที่11ถึง12นั่นลาดว่าเป็นก้นอีหังในจุ่มนั่นเนี่ยค่ะหมายที่13ก็เป็นลองตรวจเช็คด้วยนั่นค่ะเนาะเช็คดิกิตมันนั่นเนี่ยค่ะเป็นซึ่งหื้อในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนทุกถึงพี่น้องเขาเยอะก่อนพอมีตั้งนามันเป็นเลข2ในก็เดทเทิงนั่นค่ะเนาะพอเป็นหมาย8รูในนั่นค่ะพอเป็นหมาย8ตั้งนามันนั่นรูในก็มันไพ่ก็หมดอ่ะพี่น้องเขาว่าว่าเป็นหมายแปดตั้งนามมันนั่นเนี่ยก็มันก็ได้เป็นก้นอันดีต่างดาวเขาเมืองถูกเมียนจอมหนังปักเปิงใบมีในนั่นค่ะพี่น้องเขาในนายก็อะไรแปลงสัญชาติไปโอนสัญชาติเป็นก้นไทยก็เป็นหมายแปดมาโอนสัญชาตินั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะจึงหนังในค่ะเอาก็ลองตั้งเจอในก็มันตึกลาดมาโหใหญ่มันกล้วยในนั่นค่ะตุ๊กเสือเพิ่มหมดตุ๊กใส่ไพ่หมดนะพี่น้องเขาก็จังไหนค่ะก้อยก็ใครหูเพิ่มเตอร์จังหือเทียงไหนก็หลุดเลยทำกันเข้ามาก้อยก็พวกใครหูแจงแจงแรงๆไหนไหนก็ลัดมาให้มันเกียบอีกอ่อนหนึ่งเพราะว่าลัดหูกว้างมันไหนไหนมันเด็กคันเจอตอนตาเขาคันเนี่ยไหนค่ะเนาะมันเด็กคันเจอแล้วก็ตัดเด็ดตัวปันพี่น้องเขานั่นกูมันอําถูกเจอพี่น้องเขาเลยอําไปเมียนอําจี้จำไรถึงตีถึงแหลนมันจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวทุกถึงกันจังหนังไหนค่ะอ้อข่าวย้ำมดเซิงค่ะพี่น้องเขาอย่าลืมค่ะรูล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันจอมหางดงตัวแจงแรงหลีอยู่ค่ะเย็นจมใจเย่กวนใต้ค่ะกินมูจีตองหวานค่ะมือว่าจังสูเป็นลมไม่แค่หนาวเป็นลมตัวโตตัวหนวกอยู่ห้ากินก็เลี้ยวเนี่ยมห้องกันในแก้เปลี่ยนนะหมอกก่อนว่ายินจมนำค่ะยินจมเหมือนกันค่ะขอบใจถึงกูก็ค่ะเดี๋ยวข้าวย่ามีกาขันมาถ่อมจมกันทีในสิย้อนสู้ปันเฮออยู่ลีกลางยานเพเค้นหนังกลางเสยยังอ่านนั่นให้เต็มทนกันค่ะนะย่อก็อย่าลืมค่ะลุมลาไปอยู่ลีกันจอมไหนนั่นค่ะนะมือเยาค่ะพี่น้องเขาผัดยันพี่น้องเขามือกว่าเยาค่ะอําแค่ผัดก็กาเดเลยยันเยามันมอนกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเซ็งในนั่นค่ะเอาใหญ่นําเซกัมในค่ะมือกายพี่น้องเขาย้อนเพิ่งกว่ามาอย่างก็เมจ้าใส่เมาความเมจ้าใส่เมาห้องได้ค่ะก่อมตั้นมีค่ะเนาะคําของว่าย้อนความเมจ้าใส่เมาห้องในค่ะแหละเนาะเพราะว่าจ้าใส่เมาห้องขอกว่ามาเมอําครูเจอเมนะคะก็ติหาทันขึ้นตั้นหนูของว่าย้อนความเมจ้าใส่เมานี่คือหายับไว้เนาะเมจ้าใส่เมาในเหมือนหังห้องก็การซึ่งหือกอลีผักพันเพียงความหัวในมือก่อนค่ะนะมอนขอบใจถึงกูก็กูก้นค่ะมือสูงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่น

0: แม่ทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
2: นางสาวธิติพัชโชติชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือท็อปเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลโดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานีบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: Oppo Dad

0: 我们小
1: 贝，
0: 本松卡，
2: 波波，
0: 喵松，
3: 我读他妈。
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมอออิโลทาหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเส

ถ้าเบียวเนี่ยละหุยาติยาเลเลถ้าตาอุยอยาเบียวคอลุละเซจ้าแล้วไรกาอบุดะเจ้าคอลุหาอยู่ละวิโยจะได้เกินหุกากาเชเบียวข้อเชลนะคือขอย่าหล่อย่าข้อเจ้าเกือบดีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สตีไลพอนะคือละหุข้อรายกาอบุดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงานละหุข้อป้อเชเสมานักขบูเมริโยได้นีเลเลได้เชตินาริตาและสาวุ้มหลอกก็ได้ชุนนาริทักขไกและมุ่งเผื่อวิอย่าที่นาริควายตาและก็นาริทักขไกได้ฮาลิเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอเนคือละหุชอจึงแกติแกออกาปิดักไปเชวิโยก็เชื่อ

โรคเรื้อรังแต่กูเวจ้าและยาหาซาเวอานาและหาซาโฟปืมมาจาเวอานามารีแผเวอานาทกะซอปอซอชอหาซาโฟตอลายาเวยูบัทอทะเยและมารีอานาทะแตนีและหมอกูหาซาลาเวยูมอนีและยาเพจโกเพและคิมิบาบะอุกทะเยและหาซาโจโกหาซาลาตุยูอะคอลุเชเวกะหาซาแผเวยูเจจะดักือนาบะเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตจิใหม่ศูนย์งาเซนี่ฮิงาเซงางาสู้ต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสีอันนาพ่อเวเตเซนี่เซถะยาแอเตเลชมอติกาลีลีจะดักแผ่วิวจิแม่

ลาหูแพวิทานิคาสแลเลงาหือลาหูชอจือแพวิทาคาเดหาซาจิแมและงาหือลาหูยาจอดาหอดาปื้อเวอพุเคเลเลเนียเตเลติสเตสาติแพบิเจกานาไกเปอลิขอปีนี้ปุเลงาหือลาหูชอจือถ้าออกาปิลาวิลิขอไอแพวิยอและยันนิมุลาก็เตปอทอกาดาจาเวียนยอยาชอคโลงาคือเตปอกอกามิลาแลอจบาอุปาลุเชตาวิอวิอญีลาหูยาติภาเกลเตแกไรกาอบดาจาคโลงาคือกาพูกามอดาและอคอกากอกาดาไอเชวิทปาตออลอเปแลเตกาเลเลถาตาอือยอยาวิอคโลละเสจาและไรกาอบดาจาคโลหะอยู่ลาวิโยแมหะวิอวิอญีลาหูยาคาพอเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชลีนาเชดิจอคโลจ้าแม่ดอแม่ซื้อแม่ก้าแม่ฮาเลดอสาเชลีนาจะได้เจอการเล่นงานคือไทยมิงกอคอนโลแลมุยคือออยาแพวิทปาโตอ๋อเจ้าออยาคาสเปตโตลาเวอานาอโกติพาเนี่ยคือต่อดาเลอปูกากาไกจูจ้าวีดอวีเชวีจอวีเต้จะเลี้ยพ่อกาอายี่อยู่แล้วอาชิยอตัวยอยากาทักคาแดนยาซาดักไอสิแม่และยันยูเวียแย่แล้วชุดที่สองคารุกาสืบออนีเก่าล็อกมาเช่ล็อกกาตีนี่เปิดตีหน่อยาปูไกเวเล่เช่ล็อกกาตีสึกากอปืนไล่อยู่ล้อแม่เช่ล็อกกาเล่ฮาปากากอปืนและตีขอกาเล่กอปืนละพ่อเช่ล้อแม่ออนี่ฮานาลีออยาโนทางาทะมาลอลาวิทปาโตกาตาวินาลีออยาตีผัดฉะคาเดสอยแย่แม่ยันยี่แล้วสหปาจุเรฮาปาอคโลโอเลนี่ชุเซนี่กาวิโยยาเนาะพื้นแผ่วิโลแมและจะขอเท่ากันนี่ฮินี่ชุขอขอมขอฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยาติพาวตีนี่เลมุหลอกกวิโอยาติชุตินาลีตาเลอซากุมุหลอกกติชุนาลีทักขะไกตีนี่เลงาฮุราหุขอไรกาอบดะเจ้าขอลอตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโลเฮิร์สเตไลพ่อเบื่อเลยกาFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อและ TikTok เป้านักบูชอบกวีออคอลกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอยากจะได้คืนเอาคืออากาเชวิโยข้อต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และลี่ยานี้งาเมื่อและต่อเป้าเชวิโยคืออากาเชวิต่อเป้าเสมางาออโตนักบูเมวิโยและยันยิ้มเราก็วิอยากกับยูเวลาตาวิซาตาออรอติพาไล่รอยูเวลาตาวิโยแม่จะได้คืองาคือออรอเปิดเตลอติเกยูเวลาแล้วกาดะเจดักไอตัววิซาตาแลยันยิ้มงาหุ่มเหมียวคอลุแพกไอเชวิอเจ้าย่ามูชามูยิ้มกะมูหอพ่อจ้าดะวิซาตาออรอติพาชาออรอยูเวลาแล้วงาคือติเกยกาดะเจดักไอตัวโยแม่ช่วยจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อโยคือซาตาปิกาลาเวงาคือไทมิกอคอลุทอจะได้สวิอยายันตาเลนิชงานนี้สหปาวิอยาเฉาะคอลุงาคือไทมิกอคอลุไทมิอนาติต่อภาคอีสานพ่อมุนิโตพ่อตาเลกาลิไทมิกอฮอติต่อพ่อคาไกกะติกาติติลอกุกามุยีลามาจากิตุโยเจปุตาเลนิชุคอนตาเลนิชินิลอกุไทมิอนาติต่อเลภาคอีสานพ่อมุยีอาจะก่อยอยายแลนี่ชินตาแลลินี่ชุคนตาเลนี่ชินิลอกโกไทมิกอฮอติตอพอติปอมุยกอลูลาแลลามาจากิตุโยเจเฮกงาคือไทมิอนาติตอพอลูแลยะนี้เลยะนี้ชเซนีนาเลซอปอนชออนิชงาวิอยาชอคอลมุยเตฮาวิอคอลคอชเปเซตาเลฮิชเปเซคากายเดฮุตาวิเจภาคอีสานพอออชเปเซตาเลคอชเปเซคากายเจเลขาเตลอไทมิกอก็จะติดต่อจอมาลอเลออชเปเซตาเลคอชเปเซมุนิตอพ่อออชเปเซตาเลคอชเปเซไทมิกอฮอติตอพ่อนิชเปเซตาเลคอชเปเซและกุติพ่อเซชเปเซตาเลออชเปเซออคอโลเจอยากก็ยันยังไง
คือแท้มียอนาติตาพ่อเลมุยจอมาเวกาฟาตาเจ้าเวขาพ่อขาพ่อเลโกโกยานี้เลมุยติฮาวิอาสุดเปอร์เซ่เบฮุตาวิออติติพังคือแท้มียอนาติตาพ่อมุยลามาจากไอตุเจแม่เลออติจะได้เผาคารบจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่แพร่น่านอุตรดิตตากสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพอกขะไกยันยวยอย่าคโลลีติฮาวิอคโลสุดเปอร์เซเคมุยแบคุตาวิโรเจเลียติจะได้ผ่าคโลลาจลาฮับแผ่ต่อลาวิอจะได้ผ่าทากูให้แหละฝากวิยมอาเมฮาเคโกเลียงอะคือจีใหม่อคโลกามูฮอมุยลูลาเลลิโปทุจจักว่าแม่เมมุยกาจักลาเวอาเมฮาวิชอลีมุยมุขอดซาเวแพบาลาวิเคกัยวิเจลีกะเคฟมาขอเกือวิเบียวินาลิจบาลาเคกัยวิเจอเมฮาวิมุยเฉลี่ยเฮกมุยให้จาเมเลียเมทามุฮอกะเอจามุยกะขอจาเลี่ยงาหัววิอเนลาหุยาเชกอติอคโลไคแพเลนาจะเป้าเป้าวิอลอกะอยู่เวลาเลียวกะดะเจดะไคแพวิโยเรียกเคกวออเมฮาวิอยาเลมุยลาจาเวทาปาโตลิงาหือหนูมือฟ้าพอกะโอ้ทุ่มยืดจ้าแหล่เหล่มือฟ้าติดต่อพ่อแม่ไอพอกะอีกะกคาคาสอีกะลู่ยาลาวิเจเหล่อีกะตือวินามุยยือเหล่มุยลาจ้าวิถัปะต่อแฮจ้าแหล่มือฟ้าแม่ไอพอกะเหล่ลูวิสิวิอเจติผักกะกับผู้วิจิแม่หรือเหล่กะเหล่แม่ไอติดต่อพ่องาคือมียาเชกือแย่คอข้าคอหลอกคอโลไลกะมุยลาจ้าแหล่อีกะลู่ลู่ลาวิเจเลนัวตำบลท่าตอนอำเภอแม่ไอจังหวัดจีใหม่นาเลมุยลาจาวิทปะตอและเคเตแล้วเมฮาวิอยาบ้านใหม่เหมาะจามปวิติตอพอกะอีกะเลซาลาติแต่วิกะขอกะอีกะลู่ลุยเลอีกะทูวิเจเคเตแลเยกะขอเยลุยวิเจแม่เรียกเคเตแลสเยเลติเยป้ายวิเจเคกวอชได้ปอมุยลาจาวิทปะตอเลบ้านใหม่เหมาะจามปวิติขะอคโลสเยลุวิสิวิกะผู้วิจิแม่เบื้อเลกะลีบ้านห้วยซ่านหมู่ติชตาโบท่าตอกะมุยลาจาเลให้ผู้ขอวิกะลู่หลู่ลาวิจิคะคอหลอกคอโลเลติยามุยลาจาละโกอิกะเฉลี่ยสกาสแทมโกฮาปุสติผาลุชเวลาลีกะค่ะลีต่อยวิทัปตอิกะคาฮาลุใหญ่มากะลีกะตือและเลียงหึมียาเยคอกะอิกะลู่ลาวิจิเลียยาคาทอกะนกะเตคาลุญิฮาซาปาลีคะเซติผาตาและอปตติผาลุยและลีอิกะค่ะอิกะอปตะลุค่ะวิติผากะกะแก้บายูบาและอิกะติผาโกใหญ่กะวิจิเลียมุยคือวิอยาคโลกุเฮและฟาตาก็เวลาอ๋อเจจะได้ผายโยเลี่ยอลอกโวมุยลาจาละโกลีลาจะละฮะอ๋อเจจะได้ผาแผงไงวิแม่ลีแม่อูอีกามุยคือเลี่ยเตื่อวิจะได้ผาแลคือแซตานะคือแม่ลีกานะคือเวลาโกกาซาแปดเตเลคาเดชบะเลี่ยอลอกโกฟาจานามาโกเลี่ยเชื่อเบื่อเชื่อขอคนหลอกคู่พ่อตีเจ้ามือเจ้าเกลอคโลกาณชสาเคมีติผาเยมาวิถาปาโตคือแซเลี่ยคือจวิอานาฟาจานาติพาแผกไลาวิโยลีคือเซลาเซชูลาวิแม่จะลาปะตอมุยคือเลอิกะลูลูลาวิแม่อูมาโกจิแน่เตเลอิกะเตื่อวิติภาคโลคือเซตานะคือแม่แต่ก็แลเลอวิอนี่ลาหุยาติภาทะแผเชวิอรอซาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแลเลงคือลาหุยาติภาทะจะเคชิลากาลาวิโยแม่ก็จะเลเลติลอกกิเซเลอวิอนี่ลาหุยาติภาโอจะได้คือวิอย่าคนโลแลเรียกหุ้มมียาคาจวยเรียกคาจวยแผ่บอดอหาเชวิโยเรียกทุ่มเอาล้อเรียกโกกาจ้ากาดอวิพ่อจ้าดาวีน่าเรียกมากาจ้ามากาดอวีทับปะโตหาวิโกวิทับปะโตชุมชุมเมียวกากาจ้าเอกาวิชอติผาโชเป้าน่าแม่เรียกเราก็จะได้คือวิอย่าสิงคโปร์เมียวคนโลเจเรียกคือไทยมีกอคนโลวิชอติผากากาจ้าลาตุเวทะเลพอและหาอยู่เวเจคาเปญนี่หานิชกะพอหาอยู่เวเจแม่หาปาพูกว่าละโกเลหาปาพูกะดาลอแม่เตหาปาเวียเลนี่มืออ้อฮีตาและอ้อมืออ้อฮีพะคาไกเจ
ฮกอลีฮีออปตาวิแลวุดเลปวชไม่กะมอหูออคู่วิเจกาลาลีกาลาควาจึจึสวิชอติภากะเพวิจิแมลิชอกรมการจัดหางานพอยูคือซาตาปิกาลาวินาเลสิงคโปร์มีชอลิงาคือไทมิงกอวิชอติภายูหุมเมียวโคโลกังกะจาลาตุเวชอญิหันชึกะฮือแต่ก็แลจาดาลุลาวิเจเลเฮกอสามาวิแลออไลพอสามาวิเจเว็บไซต์เลกรมการจัดหางานคโลลุยและจะสมัยแม่เรียกก็สามารถเผวิชอแลเลยามีฮอกขับปากกับเผวิลอเลอาสันชกขอตาแล้วอชงะขอคโลวิเจมีวิลเรียกค่ะข้อพิถามาติพิมาติยะจอเวชอกับเผวิจิแม่ใครเตแลอานามาจอวิชอเลใครเตแลกาลาลีกาลาข้อกาจึจึนากาโยกาวิชอกับเผวิเจเฮกอกาติไกตุเวแลเลกาเทคนิคพ่อเวเลวิศวะผู้ช่วยติภาเลช่างพ่อวิกาติภาเจคือกงาคือลาหุยายันในฮอกขปติภาช่างเทคนิคที่ออตาวิชติภาอปูเลกาดาวิโยเลฮาปาฟกาดาลอเลนี่มืออ้อฮิตาแล้วอ้อมืออ้อฮิบาทักขไกปีวิเจเจกาเลสิงคโปร์เมียวคโลพอเลลาสมาวินาเลคือกว่าคาถาตาพอเลลาสมาวิเลโคโคเลยานี่ตาเลเซชเตนิสฮาปาจูเรฮาปาวิออยากขไกเจเลออลายพอกาสมาวิเจสมาฟกามาปืจีแม่เลจกางาฮือลาหุยาชุมชุมเมียวคโลกังกาใจกาวิชติภาอปูนะเลสิงคโปร์มีออกโลกากาจาเวพอเวเลนิฮานิชกะเคพอเลลาสมาวิเจแต่ก็แลงาคือลาหุยาติภัทธะออรสาตาติภัยอยู่เวลาและชลากาลาวิโยแมจาเลกาลีชบวิอยาเชอะลุพุชหาวะวิทัปปะโตเลช็อกโคกะเปจาโลเมสติตาเมลาหุยาติภาวอะโลเนี่ยคือลาหุยาลินามาโซลีลาหุมิชอกับฟ้าหมอกก็มาอยากให้ลาหุยาไม่กับลาหุมิชอบผู้วิกาจอเวเล่เชื่อเชื่อเล่แล้วก็เชื่อเล่ว่าจะขอเจ้าก็มาหนัวมือเฝ้าเจ้ามือเฝ้าเจ้แม่เล่มิชอเล่มอหกือใส่ชอชูแม่กับมาหน้าเล่มิชอแต่วิเจ้าก็มาพูนี่มือเคเล่ดูอวิเจ้หนัวมือฟาดจ่อเจ้าก็มาเรียกแต่เลยมอหอเลยมิชอเป่าแต่วิชอยามีมาติการมิชอวิคอกิเหวิเจผูกันยิ้มเกลียววิโกวิเจแค่แต่เลยเรียกตาหนูเมื่อฟ้าผ่ากาโยคือชัวฮาถอวิกล้องบนจอจัววิเราก็มาเรียกมือฟ้าชอคอคูชอแห่จิแม่เรียกแต่เลยคอคูกาใต้เลยกะแพ้เกลียวล้อแม่เรียกแค่ว่าสติเตเรียกวิญญาณหุยติพอมิชอกุปีเรียกพุทธิพาจอวิเรากูกาคาเดว่าแต่แม่หาซาแม่เรียชบชพุชหาลาวิทัปปะโตชอคชนากะเปจ้าเอกเลงอะคือมาดาเวเรียชุมอกคอเวชติภากาเตตุมาเฮเรียชุมาโมชุมาสตาดอลเลตาจาติกุแม่เรียชบชอแม่สชอมาจิสเคเลเจแม่สมาจาเวนะเฮกองอะคือเรียชบชชุจคอกาเรียฮาทอตุเวกรองโมจติภากาวิแม่เฮกอชัวเซมาเลยือเอาเรียแม่ฟุกาโมนะชอคอเรียชุชุบผู้กุบีข้อเกษมาชุโมวิโยเล่ข้อคุชอลจิแม่เล่แค่กว่าจะได้คือวิโยยาเล่ชูกะชาเล่ตานุติพามือเฝ้าวิกากะเพกเชียววิโยเล่อวิยานีลาหุยติพาโอชอติตุไม่เล่ชุโมข้อวิมาจรกุกะโลจาวิเล่ข้อจาวิอาเกดาเล่มาจรแต่กุโลจาเล่ชูกะหากะกุจาละเฮเล่อยากให้ชุโมข้อวิชอชอข้อเพวิชอมาดะเล่มีวิโยเลี้ยวคาข้อพิกะจอวิแม่เลชดาปะโตงาฮือลาหุยติภากะสติปิลากาวินะเลมาจกแต่ละก็หลอจะเลหลอจะเวเลอาจจะดาเฮเลขอจะเวะเกเลเฮกอชูกาพุจาเวเลจะขอมอฮอเชเวเมกามาเจกมามิชกอพุนิมือพระเคยเกือบวิเจียลิฮิพุกือตัวโปอยู่แต่วิเจเฮเรียกคนนกข้อเก็บพี่ก็ชูยาลิฮิพุมากระเกลี่ชูกะจักระทักกะก็เรียง่ายง่ายวิมาเฮเรียกพุก็วิชามุนมาคุโรจิยาลาวิมาเฮเรียกคือว่าชูกะคือมิมิแต่เล่เรียกกะจักระวิโยคือว่าชูโมกะตาหึกะตาจักระเรียกชูลาหูชโมข้อมาลาวิตอข้อจึกน่าจะ
เลยชุดจักกือตันเจชุดเตกินเจเฮก็เลี้ยงอ่ะคือกากูมาลากาวิโอชุดเตจ้าวิเคลิตเตกูเนี่ยคือกากาเจ้ากูนะชุกาเจ้าวิมอเลยค่อยวิตีตาเตเจอยากเข้าอู่ชุกาเคติเลกาเจ้าวิเลยเตไกตัวก้าคาเตผาทันนี่แหละเนี่ยคือกาฮีอยู่แล้วเลี้ยงอ่ะคืออาสติกอคนลุชุกเคลิกาเจ้ากาดอตัวปูจูจักเจเลี้ยคอเจ้าวิโอตาเตเลี้ยชั่วบุตรชกคอไปเจ้าล้อแม่ผู้เสียหายว่าวิถาปตอเลี้ยแค่ก็เตเห็นแล้วมั่วลับพวกกาเจก็มาเนี่ยเราหุยยาติพาวจะขอเป้าชอลายสักเดมาหนอลอกมาติคือตาหนอเลตาเมเกหิวอยานะเฮโกลายสักอพูคาจ่อยดาเวเลจะได้คือวอยาลอกเลียคเตเลอมอลาพูพ่อเจลายสโควิลอเจก็มามีชอตาปูกาสอเคลียเตดัวเลเลชุลายสเลลายเมียวลายคุกคอข้อซาวิลอเจแม่อาลโลโลโลชอข้อกะคักกะจอเลยก็ชุมอข้อวิเลข้อพิจอวิแม่ชัวเก่าอิสติพาเลสวยยะลาโมเลโนจะซาจาวิลอกกะชอข้อสวิแม่จังกะลอกเสพาเกออคอลอเสเลชัวขอมาปิลาก็ชุมอนอฮืออยู่จาวิลอกชอข้อสวิโยเลก็ชื่อเบชอิสมาสกะข้อวิลอเลงาฮือลาหุยากะกูมอเลอวาคาโดเจคือปอกากาซอซวิเจอะคาโดเจคือปอเลผากาตาเลกากาซอซวิเจอะวาคาโดสคอเวเลคอซาเกลาเวอาลอจอยาคอลอชอกาคาเคกาจอลอเมเลเฮโกงาฮือติกาลิเลกาเลชูมอตาคอจาเลนอกาชูเคลิสซาฮอกากุอิสเจกาทีเวนะเลยสิเจติกวนกะลาซาฮอตุโยเลเคโกชุเตียวิชุคือวินอจะเคจะติข้อซากไปเลฮอจาวิลอกชุกะเบเวเลอเสภากะนอตึงะตึกะเบวิแมเลเคโกอวิยานยะลาหุยะติภาติกะเลเลกะอะโทมาติจึกะมะติหิทัคคะเดดอนิเลเตปือขอนอทาดอนิวิลอกข้อพิจวาลาโกทอคอลูกะมือลาแมแตกโกเลเลอวิยานยะลาหุยะติภาทาเลออลอซาตาจะได้ภากะอยู่เวลาแลจะเกอิสลาวิโยแมหาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาโอจาวิโดวิกาสติเตเมลิโกจายามิมาติกาจิโกมาอาสาออชเซขอคิกาวิเจยอชเลงาออชเซติปุจาวิจิโกมาเคเตเลวุปินาวิเจเลวุปินาวิงาออชเซสัจปุเคลิติปุจาวิลิงานาลิงาสาเลเคเตเลยอกาวุปินาจาเลนัชยอเคเลปทมสลากูเลียวฮัททอตุเวทอเลกูปิคอนญาญิเวชออฟึกโอคอเลปูตีเตฮาออชเคพัวลอเจปตุยยูจาวิอญะลาหุยาติพาสติเตเลจาวิโดเวชบิชปูตีไปเจ้าลอเมปูตีกาลายาจอเวเลมาวิอซึซัยเวสาติพาจาวิอคอลุเผมาวิเจเลคือกอยามีมาชะติกากาปูตีอาวุปอฟกขอคาเบียจอโลเจก็มาตูนาวิเจวุปีนาวิลิพิพิโยโยเตวิจกะจวิเจเฮกวางาฮือเลจาวิดอวิอคอลุกาสติเตแมเลคาเดคาเดเตแมเลจาเลเตจาติดอวิอคอลุกาคาเดดะเคปิเลงาฮือนาวิลูวิสิเวมากะพุกไกตูอปูนาเลเตกาลิลิกาจาวิดอวิกะคาเดดะเคตูคาเดเตเลนสอจาเลอานาอกอติพามากะเปกาวิลาตูอปูเลใครเตะและเดี๋ยวจะได้ลอกออกไปสาเลี่ยมอวิยอนเนี่ยละหุยติพาโอหมอทอกากะวิชอติพากาชูกะอยากก็จะเป้าเป้าจูพากือเลี่ยทางม้าลายก็วิจอวิเลี่ยทางม้าลายจอวิก็ตีอามินจูกะจอวิโยเลี่ยอามินเนี่ยเตะละก็เลี่ยหนูหือหมอทอกากะละเช็คขับไปกะเจวิโอแล้วก็ชอจูพากะกูกะวินะเลี่ยแค่ก็ปุระวินสติงท่าจิโกมายามีเอเลี่ยหมอซอฮิเชวิอาสติชเซข่อยติเหวิเจเลี่ยกะอยากก็จะเป้าเป้าจูพากะตีทางม้าลายเลี่ยมีสัญญากะคดีเนี่ยวิเจเนี่ยเผววิเจคาเตลัยโยกันจุผาไกวิจิโกมาโปโทก้าอชัวผู้เดปูเจหมอทอติเคชอคาเคลานามาโซยามีเอวทีไบเวอาลาเคติชเมเคเลปอปโอเซมากาทีบาไกวิจิโปโทนาเวเลยามีเอกานาเลหมอทอกาปากานาวินะเฮกุกูไพลุยเลกากาปิวิโยเพกอติแลเลอัมเภอเบาบางเสาธงเจเล่มัวจังหวัดสมุทรปราการพ่อนะเลอำเภอบางพลีก็รอเลอำเภอบางพลีเล่มัวจังหวัดสมุทรปราการพ่อเจเปิดลาวินสตินทับเผวิจิกมาปโท
เลงาคือหมอเท่ากากะวิชอติพาเลกะอยากกอชออยากกอยุผักเชเวหมอวิลอกกะเดปิวิแมมาเดปิเลนุฮือชวาทีวิลอกคอปิเฮจาอยากกองาคือกะอยากกอชอเป้าป้อยุผาเวกะคะเดนี้เลเตปอปอกปูดอกะมาปูเวเลจะเคจะแผลาเวเลกะกองาคือกะอยากกอชอเป้าป้อยุผาเวกะเลเมสลาเมลาซากะเลเตพอเลเลคะเดนี้และผักแม่เรียกให้กองาคือหมอเท่ากะเยวิชอติผักกะทางม้าลายมาโกเลียมีเนี่ยน้อยเกือเตียวกาละโกอายเยกะเรียกเกเชวิกะยูยอเรียไม่ละโกบริยูมาไตลาเวเรียกให้กองหมอเท่ากะกะวิออกโคลงาคือสติโกวิกะจวิแม่เรียกเตกะลิลิกะเชกะยูเวลาเลียววิออกเนี่ยละหุยติผักทะเกามาลาวิโยแม่ก็จะเลยกะเลียววิออกเนี่ยละหุยติผักอเมริกามีและอีลามมีเลยเตปอกอบอดาลาเวออคโลลีมิงกโคโลนามากะกอตะลาวแมลีมิงกโคนามากะตะลาวิโยเลเคเตเลเตยาลอโกเลลาชื่อทะเลแดงพ่อเจโกมาเลโนพ่อกะคือซาพ่อนามาโวลาเชเวกะบอคือวิเจบอคือวิทาปาตอลีชะเดซอคโลนามาอพูเตปอกอตะลาวิเจเมลีมิงกชะเดซอคโลนามาอพูกอตะลาวินะมิงกโคโลนามาอพูตะลาวิทาปาตอลีงาคือไทมิงกอคโลกะนามาอพูกอตะลาวิโยเมวิออเนลาหุยาติพาอันชาฮิชงาสาตาตะเวเลนามาติลิวยายะนี้กอชสาตาเคกอตะลาวิโยนามาอพูกาติกอตะลาวแมลีดีเซลมาโกเลเบนซีแกสหอโมติพาติลิวยากอชสาตาคาเปตะวิโลลียาซ้อมทีละเป้างานาริธาตาตะเอววิโยยากอชติญิญโยคอลุเจติเลญิญิเจาะเจาะลีนามาอพูตะลาวิยาลาคินบะไกลาวิโยแม่ปุลาเวเตสถานิบายาโฮเวเลเตปอกอตะเหล่าแม่เรียกให้ก็นามาดีเซลบี20นะเลยกอชสาตาตะปุขอเนาะติลิเวียเซชเตบะกอชกอสาตาโอคโลกอเชตาปุวิโยเปื้อเลนามาดีเซลเซชขอบะกอชกอสาตานามาอี20เซชเตบะกอชกอสาตานามาเบนซีแกสฮอโมเซชขอเกสฮอ91เลเซชขอบะเซชนิสาตานามาเบนซีเกสฮอ95เซชขอบะขอชกอสาตาและนามาเบนซีออชงาบะขอชฮิสาตาเลชกายันยิเวนามาอพูโยเลกอชสาตาตะปึขอเนาะนามาง่าหึงเมียวคอลูกาอันยิยันยิเลเจาะเจาะยินยิเกาแมเลนามาอพูกอตาลาเวมิงกโคโลเลนามาอพูตาลาเวทัปปะตอชริคือเวียวยาอีหลังเมียวโลกาเลจ้าจูดอจูมอบผู้ได้ผักคาตาลาวิเจเลียมริกามีและอีหลังมีอคโลมาจอมาหอดาเลียวยาดาเชวิโอเย่าคโลมียาอาสาติกอคโลจ้าจูดอจูมอบผู้ได้ผักตาลาวิเจอาลาคิเซฮาเปอร์เซตาเลโอฮาเปอร์เซเคจ้าจูดอจูอาสาติกอคโลมอบผู้ได้ผักตาลาวิเจจ้าจอวิโยเลจะเขมาตาลาวิโลโกเลจะกาเลมมีสุสาวิโอคโลมียาอาสาติกอคโลกับผู้กับขาเชเวอโลติภาอยู่เวลาแล้วเวียนเนี่ยละหุยติภาถะเก่ามาลาวิโยแม่ก็จ้าเลเลอโลชติลอกไอสาเลงาคือละหุยกันนาลุลามาจาเวสาตาอโลอยู่แม่เลียวเวียนเนี่ยละหุยติภาโอหมอเล่าฮากาตะเวเลงาคือเลียช่วยอย่ารัฐบาลนะเลียชติซอกขอโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอโลนะเลี่ยติปอกอยู่เว้ยแล้วก็ฟูดอนี่แล้วเลี่ยวข้าก็กูตุโยเจอยากให้ชุดนี้คือคอรมอโคโลจีดาเลี่ยวจีชิลิติพามาโตลาฮิวิโยอยากข้าซาตาปิปาชอลิติพาพาลกุอาจุยารัฐบาลคอรมอโคโลชูมาจีชิฮิกาเลี่ยซาตาเพโตเกโอกามาโมเลี่ยคาเคกาหน้าเลี่ยววิโยเนลาหุยติพาจะได้สอบโคโลอาจุยารัฐบาลคอรมอโคโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจีดาตาเวจีชิลิตอลาไทยและเรียกค่ะเคติกไกตุวิออกค่าแซติผ่าตอลาติโยเรียกกุสาตาคาเดพอหะอยู่สิแม่เรียกติกาเรียกาจะได้ขอข้อตอลาเวเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกโคลมากาวิชอติผ่าถะลอกโกเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชาะจอโคโลติกาเวียนฮิบะเรียกแอปเปิลตังออกโคโลก็ปีตุโยก็เวนะเอกว่าแอปเปิลตังมาเย็บปื้อเวติหมูแล้วก็บัตรประชาชนขอคือปีและอวดธนาคารกรุงไทยออกโคโลและหากา
จะยื้อเวกะก็ใช่หมอเรียกให้กะจะใส่เวติฮับเปอร์เซวิมาฮีเห็นแม่เรียกให้ก็รอนาเห็นเรียกออกข้าจะให้กว่าเวก็เลยสัตตาโตลาวิโยก็เปื่อเลยกะเตลอกก็โตลาวิโลโกเรียกงาฮึมมียายูอูทอเชวิโอย่าโคโลเรียกงาฮือบาสวัสดิกาแห่งรากาจ้าเชวิโอปีเตมูทะเรียกก็จ้าลินฮาปาก็เปียลาเซก็เลยเรียกชุดคือวิโอย่าออรอชุดผักกะกะเทโกดักเชวิโยเรียกข้าใจเวอาจุยารัฐบาลปีลาวิตอกดิฉิลิตอลาตาวิคัสเลมากาลาฮิเวทปาโตแน่นอวิโคนาติฮาเปเซคาเดติกัยตุวิโอคาเลียจุยารัฐบาลดิฉิลิมาโจฮิเวทปาโตงาฮุติกาลิเลกาชุดิคือวิโอยาแลสัตตาพนาวิเจติโยยาคาเลียงาฮุขอบพุดอนยิเวยูอุทอนเวชริภาออยากอจักเอลาตาวิโยเลียนิชนิโกฮาปาคาไกเจเลี้ยอยากอดเจอลาวินะคือก็จะได้คือเลี้ยมอทอก้ามาจ่อยๆเตเลมอทอก้าจ่อเวไม่กะเลี้ยมอทอก้าหรือจ่อเลมากาเวก็แลเลี้ยบาสวัสดิกาแห่งรามาภาวิปาหะจะได้ผ่าจะได้คือแลเลี้ยยูทอตุเวนะเลี้ยโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐเตอาเพื่อเลี้ยกะติป่าเมืองและเลี้ยชเวฮอลอหาอยู่แล้วกาลักเอตุโยเจเลี้ยวันสต็อปเซอร์วิสก็เวนะเลี้ยกระทรวงมหาดไทยเตอาเพื่อเลี้ยโคโลพอตุโยเจเลี้ยกาอปีเจ้าเวกาลิกาจอวิโกเลกอสอลาวิลิกมอทอกาจอเลบาสวัสดิกาแห่งรามากาเวติมูนาลิอะเพอกะแลเลชะติคือพอจิเมลิอะเพอคโลจาจาไดเลชะกาโครงการบาสวัสดิกาแห่งรับพอจาดาวิซาตอรออยู่นะเคกอวุสพอคะเคกอติไกตูเวเลติฮาเปเซเซเวดิชิลิมากาลาฮิเวทาปาโตลวาสิเมแต่กอเลเลอวิออนีลาฮุยาติภัททะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้าดาวิโอลอสตากาติปะกอดทัวลาวิโยใครเตะและเลี่ยชุดิคือวิโอย่านิเวติยาทางหุมมีย่าโครงการเลี่ยไทยช่วยไทยพลัสเลี่ยขอชอชอคอลูกาอาโลบูกามาโลแม่เลี่ยงคือไทยมิงกอคอลูฟูจัวเล่าเจเต้มือลาเรียกอะไรเคยยี่มือลานะ 1.8 หมื่นล้านเคยจวาเล่าจิแม่แค่ก็งาคือไทยมีกอโคลุมมีย่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกโคลุเยลาเวนาเลียมียากากาเปียเกวเวเซช็อกโกแลตกาเจไทยช่วยไทยพลัสออกโคลุนาเลียแค่ก็มอฮอกเกิดใส่ล็อกโก้เต้ลาเต้ลาร้านค้าพระจีแม่เรียกแค่กว่าชเวกานาลินิเวติยาธาโครงการไทยช่วยไทยพลัสกาง่าคุ้มมียาสติกอคโลกาจากาโดวิพอเรียกกากาวิโลเรียกแค่กว่าชกาจะได้คือเรียกนิฮาปาออกคโลเย่ปุ๋ยลาพ่อเชลนะแค่กว่านิฮาปาเลือกเห็นแม่เรียกไทยช่วยไทยพลัสออกคโลขอเชอชกาอาสติกอคโลกาจากาโดวิพอมียาสติกอคโลกาลากามาโลจีแม่เรียกแค่กว่าชกาอยู่เวลาแล้วเรียกวิญญาณหุยติปัฏฐะเก่ามาลาวิโยแม่

เรียกคนชนิดคือมีเย้าหมูสอเลรีฟูเกือเลยอยู่ต่อมากระเวติหมูเลยผู้ว่าราชการจังหวัดจีใหม่เกี่ยวอโลตาลุลาเชียวเลยชิบเฉยผู้ชื่อจ่าหาวิทัปโตเลยสติเตกุลกาเวน่าเลยจ่าทักกุจ่าหาจ่าเลยเฮกุฮิเลปาฮิเลฮิจ่าปาเลยชุมอหึกาจ่ากาเวชกับเปจ่าวิทัปโตงาหึติกาลิเลกาสติเตแม่แต่ก็แลหอวิอันเนี่ยละหุยติผัทธาเลยอโลสัตตาเฉลิผักกาอยู่เวลาแลจะเกิดลากาลาวิโยนเฮกว่าอะลูตบเป้าใจเลยคือกาอุจ้าตอกายกาเฮวินากามาสอลีงากาลีอะลูตอกายกเกโกลีเฮโกลีข้อติปุกอนาลีลีข้อชติปุลือตูมาซาก็เวเลียวนิปาจะเฮกาตาวีลีลีข้อกอนาเซเมเลียมกอกอลาเลอเลมือพ่อซาตาติลอลอกอจอฮิวิโยลีเฮโกติคือลีลือตูมาซาก็เวเลียวนิปาจะเฮกาวิลีข้อฐานาฮิแม

อย่าพี่โลเจเลติมากาวนะเลแต่อย่าแล้วก็ติมากาแล้วก็อย่าพี่โอก็เวเลต่อเขาจะได้มาเยกะเพวิโยเลแต่ปอปอก็เนื้อหุ่นมาซาลาเวเลอย่าพี่โอก็เวชะกาเนื้อหุ่อาโอวูปุเฮจาวิโอจือเพแต่เวคลีกวิแม่เลต่อเขาจะได้ผักกะแล้วก็เลยมือเตลอยู่แฮเลเชลแอชูลีดอวิโอรอจ้าดาเวเลงาหือชูดอวิชอเตพาโนหือแยกข้อเมื่อแล้วเลยอากาเป้าเมื่อแล้วชูดอแล้วชูลิมข้อซาเฉลี่ยหนอเป้าวิเยข้อรวยและชูอปิญูเวลโกเลยหนอท่าอายิเตแพวิเจชูดอแล้วชุมข้อซาชูเยวรวยและชูอปิญูเวลโกอายิเตแพวิเจแม่มีพ่อวิอเลี้ยวข้ากฎหมายออกข้อโลเลยทอข้อกาแซข้อแซข้อไม่แซฮาปาเลยทอข้อกาแซฮาปาอยู่เกลือผู้กาเลี้ยนี่มือง่ายบักขะแก่เมื่อแพวิเจเมื่อกับเมื่อเลยทอข้อกาอยู่คือแผ่วิจิแม่ชุดดอกปาชติพาอาลิชอเป้าชุดตาดอกแม่ชุดดอกเลชูหนอชุดดอกเวมข้อซ่าหนูแล้วก็เลชูหลินหัวแล้วก็ชูตาแผ่เวลอแม่ข้อพิจอเวลอมีเวลอเลี้ยวข้ากดไม้ข้าเสือเมื่อกับเมื่อเลยทอข้อกาแผ่คือแผ่วิจิอยากก็ชุดดอกวิชติพาอาลิติพาปาก็ชูชูหนูก็เลี้ยวกูนาเวนะเลชูอโปลุตุสิตุแผ่ลาวิโยเลชราปะโตชุดดอกเวกาลิมหอกข้าติพากาคาเดนีแล้วชัวเป้ากาตาดอมแม่เลชูโนเฮอาอิเตแพวิโลแต่ก็เลเลชกามีเวอเลียวค่ะกฎหมายพอจ้าดาวิโอรอแพวิโยแม่แล้วก็ยันยิ้มหลอกก็วิโอย่าจะใครใหม่เจติโยลุลาแล้วโอกาปิลาเชเวงาฮือลาหุยาเตกาเลลิกาโอโบจาแม่เลเตกาเลลิกาไรายการบูดาจานาเปื่อเลยออกใจวิลก็จ้าเมดอเมปีเลยฮาเลดอซาเลดาวิออนเนาะฮะเพปีแม่ Facebook ไลฟ์สดเป้าติฮิเตฮากาพะติต่อเป้าอลาเคเตฮาฮิชกาพะลุลาเวเลวิทยุเรดิโอพ่อขันยิกานามาสดเลยแล้วก็ลุลาเลอกาปิลาเชเวเตลาเซเลเลติญิมาเลเลอบูจาเชซาจอซาฮาเลดอซาปีอบูจาแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี้
2: นายอัตพงษ์เลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือหวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆโดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเป็นประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งงานประรำพิธีส่วนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเหมือนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวล์บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดย ที่จะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้นะครับเรื่องตรงนี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระทำความผิดในหลายฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
5: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยบันหัวหน้าทีมสุดสายกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือแจ็คเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทนายหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPS พบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดรัฐสารเจ้าขำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ครับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงตั้งอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์มินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลก ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊ง call center แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
8: นายพลโทมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้าน6แสนรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะบ้านมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
10: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอนยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกสามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
11: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จจานหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
12: ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิทีนะอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮัมบาติบเบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
13: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบDOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
14: นายสัมเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละเมอำเภอละเมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CIMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
15: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ e-work permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการให้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
16: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบสายงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมาย อธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนในจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2นิตยาคุณศิลป์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
1: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือลายลาเมื่อพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
0: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
1: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไหวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเลไหวจุงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม 21-13 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลัสมุสเกมเก้มือ30ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 13-21 21-8 และ 19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 13-21 และ 1-21 ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-20 25-9 และ25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต 24-26 25-22 25-16 และ 25-20 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตบเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย 3-0 เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนพัฒนิชิตบวรพัฒน์ในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เหลามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง 6-1 ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด 6-1 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand พื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะ The Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตายของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเนสอักลิอุสปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปอัชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักลิอุสมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอักลิอุสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดรางจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
21: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
1: 12:49 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการ

0: เลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์หวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น C หรือเจนซีให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอเตอร์สระบุว่าพนักงานเจนซีร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอประการที่2คือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z ร้อยละ74คือเงินเดือนรองลงมาร้อยละ52คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีกร้อยละ41คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจนซีไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วย ท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้

0: คล้องกับความต้องการเหล่านี้ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากร Gen Z ไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Gen Z เปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เพียงกวางเนากวางลิ้นเนื้อกวางเมียงมีหินก็จะถึงไปซื้อมีถึงทัศน์ที่ไหนถึงเพื่อมีเป็นมีมาเตี้ยบหวังมีแค่ต่างแค่หินเยี่ยมหัวเลือดโดยเยี่ยมเนื้อนุ่มยอดหวังยีน่ามีแห่เยี่ยสั่งตัวยุ่งเกี่ยวเพียงในพุทธโตที่เตียนซูหรือมีคุณบุ๋มหวังแหล่เตเรเตี้ยเราหยางอามีต่างเนี่ยเจ้าที่ยินเสียงเป็นชั่วกว่าเพียงลาฝานาเจียตอนายำฟังอุ้ยจะให้เจ็บจะจานวันนาสิหนูเอายังฟังท้าวิจินตอนาฟิโอนิเงียเงียดโอ้ยฟาดหนุ่ยเจียเสียดอนี่นาผัวมโหเอ็นยามคงวิปุนแพนามินยังเงียเงียโอ้ยตีเตี้ยเตตาดอลาเตี้ยเตี้ยมาโอนีท้าลิววิตองนี่น่าอยู่จิ้วเงียหินโอ้ยตีโอตานานตังโอ้สี่เดียวแห่งเล่เสวิญญาณลีนสัจจะเนี่ยเกี่ยวดอกเตี่ยดอกต่อนานเสียแล้ววิตุแห่งโยปางเสียวิดินปางติเฮนิเนปุยโฮยโยเจเตนิโนโกดาตเฮโยตาวิจิทีนาลอลิวเนกัวดอยดีหัวเจมอดอเนียนทิวกะหูอาวเวยามน้อยวิตินท้องเลียวฟ้ามาเลยโอ้ยเจฮิตแม่เจฮงโอช่างอาสุดจ้าโอ้เปียวกาตุนากอดต่างอาดิวดิวเนี่ยเที่ยวก็เลยเจ็บเจ็บเนาะวัน

ยามอีลาโฮเบลุนแห่งอ้อ

ินเสตาโดแตงลานน้อยตวงพุงจานาปีตายาสิงตุเนขี้องจะยำปีเวงโยโยญาติญาณามายตินตาตุเนเกียรติมโนตินตีเนียนเอาไว้เสียก่อนเจีตันลูนิจติงมโนตุเนคุณโหไทยเธอจะคุณโหตายเย็นยาวดาวตายลาวิปัญญาเจ้านะวาดาวนะเย็นโหเจ้าโหยังเตะมือเด็ดจวงจ้อเดียวเปลี่ยนปวดต่อดาวเปลี่ยนปวดเย่เยอะ

มวทิมลาฟานะจังเดียเวยะตุวิจนาโยตัยญิญเญปาละยะมโหหิวเตมังโอตวังเตตะโอเควทาทาเวนังปานาติตองจาเนโอติโอติปานลูนะยามทิงโอโยมะญาณตาจาเวเตียวญาณะเตโอ

านก็จะแต่งทานเจียวเจียวพาล่างวิยามเตนาดาจาเจตโอหฮาฮาเขาจะยามอดยังล่างเขาเทียนทินเดียวิตาดาโอมาอย่างเตลเยนาเจตยามโอมาอันละโอเจทาหูวิชานาแจงมะกองตาโอควรเปตมาโนมันทินเดียโอ

เย่แต่เอาโอชางเอาดินแต่ปวดมหาวเทียนเส้นสิริปุนก้อนยำปางอู่เอ้ยเจ้มวยปุ้นก้อยนั่นน้อยฟังหินเทียนตาดาวยำปางกินเอ้ยนั่นน้อยเจ้เจ้าติงจะทุ่งเอ่อเดียว

Yeah,

ลอกแกงแต่อย่างโอ้โหอีเดียวโลหังตานป่าหน้าหงจานะยามหอยเนี่ยแมงโอ้โหลุนอตลุนจานะโหวิหางอาจิเนี่ยตานาจิตตายสาดิเนี่ยเป่าโอนานก็จะยามอหุยทางจงอุจิเดี๋ยวเตี้ยวขวานก็ฟังเตียวเนี่ยน้อยโอ้โหเป๊ะปะโลเสียมาเจกว่าเจอน่าเตียวเส้นสีวิทาให้ตีว่ายาวกว่าเนี่ยเตียนเลยเจ้าลาดิวเจ้าลาคูลูเวกว่าดอยโอเฟียมเจ้าลิวเวยังหอดนานจันเนบะโอถ้าเจ้าตีคิวลงก็ยามาย่อยานิจิวตวางาติฮิบตุเนติฮิบยามเนจะโอ้โหฟาเฮบมาหน้าทางเออลางไปมาหน้าเออเปียวแห่

Tiêu là hơi

ต้องเดียดเอาเวมันฟื้นเอวินจะต่อสามตาเวเนียจะเนี่ยเฮลาฟื้นควันเจตนายุนเจ็ดเจ้าได้ต่อ

天大爷爷啦，人家的家啦，死了喽。我们这呢，广义中不是不立马爹呀，主张也不耐，也耐你哎，不得。你แค่หินกันเงินนั่นคือดูนี่ผู้ตายเดี๋ยวนี้ล่างเมื่อเทพูปิสถานนี่คุณจ๋าคือหนูเลี้ยงเงินหมองเทนินทองคือหนินแบบนั้นนี่เจ้าไอ้หน้าหมองคืออ่ะอยู่นั่นนี่เหลือ

ปีเอ่อได้ยามโซนาไทยปีเย็นแล้วโอ้ที่เอาสุนามีเลี่ยมนานเอ้ยเขาอยาก

悬悬家都为个大了林天津接了大表将也留在眼睛接了在

ทานคิดจะยันเดียเชื่อตื่นอาเฟคอยเข้าไปเหมือนสานาต่อทานเสลาตายถ้าจะมีนาจินเดี๋ยวจะโอ้ยนี่

về hồ nhé dạ ôi nhất nợ trẻ chưa chú ô hô và bi nợ xây.

ขอเฮ็ดจะจะตายแล้วตานทางเฮียละเตียนตาจะฟูกว่าต่อตา

ก็นะพูดจริงเดินเจ้าเสียดอกเสียดอกตาตาโอ้โหยืนหูดินตาดินเปลี่ยนจากจงแปลงจากเราเดินจริงจะแปลงจากหยุดโยตายเชื่อเจรจีจานาตียามเย่ตุลาดินตุจารยลินตีจาลาปุยจาหุงคอยแกะตุตาใจเป้ยังไม่เห็นใจ Yeah.

nhớ nợ quang từ xin ở Huế giảm tăng ở giang về quê đưa đi.

南言九歌我心间哦哎家家我叫我心间祖别了你当你那样大

ลืมขวัญสิเด้อเฮ้เย่ตาเด้อจังเสนาจอจอยละโอตาเพชรตะลอกกองเจ้าจะเสียยามปูนยามสินะเฮจุเนแต่เดือเดียดต่อตาเปียคงดีเดียว

เสียมาเฮ้อเสียมือว่าได้เหมือนชาณะจูเสียเสียนะเฮ้อเออเมื่อเจ็บแต่งเสีย

ดถึงนาตื่นเออควรเลยจะเจียนจะหาบ่ใจอ้องอย่าหิมนะแต่ดอก

ต้องพินต้องแต่เฮสิเปลี่ยนแล้วเฟต้องทินนาสีเดินไอ้จอหอยตุเนเสียงเลยตุกว่าจะหงอดินสิแหลงอนาเอ็นเสียงสิงเลือดเสียจางทุกเปลี่ยนเย็นนานโอ้โหตรงมาเจ็บแตกกันตะทองเฟียมสามเจเวียนาเปเวตาเอคนนาหอยโอพิมเจนาเจกันสแตงตายเจ้าเจ้าเจ้าสิงสะจางเหลือโอ้โหแต่อยากโอ้โหสะจางนานว่าได้

ผู้นาผู้นาตายเตรียมรู้วันอย่าอีนาผู้หุ่นตายนาแปรเตรียมนาลูกเอาหุ่นยาเตะผู้นาตายเชียดเชียดทิ้งเงี้ยโยอินเวมานามเนี่ยตาโฮเจ้า

0: เยี่ยมเย่เหลือโอ้โห
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
9: ช่วงประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องอุปสรรคการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอนสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก๊อบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

雪花不能换啊，阿姆萨，你莫欢迎啊，萨姆阿姆，李苏姆如此的话，贝拉翁啊，阿姆李苏姆，巴嘎姑姆本人啊，他今晚呢，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาตินีสวทเชียงใหม่แบกดาวงาอาวรายการลิสงอดมองว่าไม่ยังหญิงกันด้วยช่องแอร์ที่วิทยุติดกันวิทยุเป็นยังคือวัยระบบยังคือระบบ AM ยี่เครื่องความถี่งบเฮอที่ตัวลีเฮียชิตสุโจวะจูเนียดูแลชอบงาอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดบ้างเนี่ยฟิสบุยเพียร์คือสวทเชียงใหม่ AM 1476ไงเฉพาะงานพิพากษามาบอกว่ากดติดตามนะเพื่อนไงมีกดติดตามนั่นเองครับโอ้จะสุดแพ้โอ้เฉพาะว่าไงโอ้ยี่สันยี่มากว่าเจ้าเวียนยี่ละคือยี่เก่งไงยี่ละคือโอ้รายการลิสงอจอมกันทีเลยสุดเจ๋งไงอธิบายโอ้เฉพาะลิสงอกันทีเลยเบอร์โทรจองไงยี่เบอร์โทรศัพท์งอไม่ยังคือ053ไงอาจจะเป็นยังคือ276งา007งาเนเมทิญิงโอเป็นยังคืองาอวลิซูอาบาบะคาโวคาปารากาชของงาเนเมทิญิงเป็นคือโชฮานโชฮาซึเนเนเมทิญิงเป็นคือคือเนคือเนเป็นคืออานานิงายูคุนิโตนิซึโชโกอาจจะเป็นยังโวไทอาบาบะคือชื่อฮะนิซึซานิงาเนเมทิญิงเป็นคือนาลีเนี่ยสนับเพื่อนางวันนี้งาวันนี้เพื่อนนาชูนี้นางนี้ไปแล้วชาวงาอาทิเนี่ยงาได้เมื่อวันชาวราชมาปีมากงาอาทิสตาจินชมังโอเบตมาเหอมีลุยจักรวรรดิปุ่มงาได้เมื่อจีสนับจีงาทียากรุงอุตุนิยมวิทยาเตรียมเตปุ่มกูยิสุเตยิสุเดมาที่ใจฟลาอาวุธแทบยังโง่ไม่ยังไงมือฮาเลียมาเจที่จะคือมีฮิโรฮาเยอะมากอ่ะอาทิตย์ก็คือซาซึซาไงจังหวัดมาคืออาทิตย์เนี่ยฝาละซามโมเป็นไงบางพื้นที่ทิกาทิโตโง่ไม่ยังไงบางจังหวัดเนี่ยคือมือฮาคือเลี้ยงอ่ะอาทิตย์เนี่ยคือมีฮิโรฮาคือเยอะไปชกงอ่ะอาทิตย์ก็จะคือไงซาซึซาจอยังไงอะไรอะไรตัวไปคือไงที่ภาคเหนือไม่ยังคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กางอ่ะที่คือเชียงใหม่ที่กางอ่ะที่เนี่ยคือจังหวัดแพร่ไงที่เนี่ยคือจังหวัดน่านไงที่เนี่ยคือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงที่นี่จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยไงที่เนี่ยคือจังหวัดพิษณุโลกไงที่เนี่ยคือจังหวัดพิษณุบุรีไงที่แบ่งออกมาอย่างไงภาคตะวันออกเฉียงเหนืองงบเป็นอย่างคือจังหวัดอุดรธานีไงที่เนี่ยคือจังหวัดบึงกาไงที่เนี่ยคือจังหวัดสกลนครไงที่เนี่ยคือจังหวัดนครพนมอาทิเนี่ยคือจังหวัดของแก่นไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดมหาสารคามไงอาทิเนี่ยจังหวัดอำนาจเจริญไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดอุบลราชธานีไงสมัยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงที่ถึงกลางงบเป็นยังไงสมัยคือภาคกลางไงภาคกลางก็ไม่ยังคือจังหวัดลพบุรีไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดสระบุรีอาทิเนี่ยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้างไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดกาญจนบุรีที่จะคือจังหวัดราชบุรีไงที่ถึงกลางโง่เป็นยังไงทำไมคือภาคตะวันออกไงทำไมยังคือจังหวัดนครนายกไงที่ยังคือจังหวัดชลบุรีที่ยังจังหวัดระยองที่ยังคือจังหวัดจันทบุรีไงที่ยังคือจังหวัดตรังไงสุดท้ายโง่เป็นยังไงมาคือกรุงเทพมหานครไงที่ยังคือปริมณฑลไงถ้าโง่เป็นยังคือมือฮันเลี่ยมยังคือที่ฮับประสิทธิ์เป็นยังคือลาโชตส์ประสิงห์ก็คือกรุงเทพมหานครจีปริมณฑลงานมันก็คือทีมรัวกับผู้เยาว์ข้ายังไงที่มือขึ้นซะสักก็เสมอที่เรียกงานอาทิตย์เดียวพัดเหนือระพวงงูมันยังไงมือหาเครื่องพันเรียกคือมีความเสี่ยงก็คือมือหาลีสันบะคืออาจจะเจียมงานที่วัดจัวบอกว่านี่สัสเสียลำมังงานแล้วพัชิกว่ายลำมังคือที่จัวงานเธอก็ละย่ามีชีวิตมังกรไทยผิดมังกรน้อนจังหวัดตาตะพวกไงเราเคยได้การจองกระดูกหมู่บ้านหรือชีวิตมีเดียวงานมาคือมหาขึ้นลิซันบะคือรับประเชกไหวรับประเคจังหวัดกลุ่มนางหวัดจังหวัดเฉียงเฉียงไงทีปัญญาสุดที่พาร์ทในตะพวกจะสงบเป็นยังไงมหาขึ้นพันเลี้ยงโอ้เป็นยังไงมาคือแต่ยาฝาละจำโม่เป็นยังไงจ้าปีความมหาเลี้ยงมาคือมีสลิงวัดจุ้งพันเลี้ยงโอ้เป็นยังไงจ้าถิ่นเหรอพันเลี้ยงบะคืออาจจะขึ้นมหาขึ้นพันเลี้ยงบะคืออาจจะขึ้นอย่างเป็นยังไงวัดจัวบอกว่านี่สัส
zi la ba la ba chi ngwa ya ma nga a za mi hi lo ha je ba nga ma sin zi bu ya ma dong wa ma ga khu nyen ta la ya nga te ba ya te krong u tu ni wi ya ga ni de chen te fla a ti ba ma te sa ce sa cha ma nga a ma ge wa ti tan khao sa ng ri nu nga a la ta ba ya ti de a pa ka ya nga a wo he ti de มันได้ติดตาดังอ่ะพี่ข้าวอันนี้ต้นเยอะขึ้นอ่ะฮักขึ้นมาดูก็จะเหรอบ่อายุข้อมือของตัวนี้ชมอ่ะอันนี้ต้นมือฮันเลียอันนี้ต้นจะกูขังข้าบังอ่ะมือได้แต่มาอันนี้สุดช่างอ่ะที่มาที่เชียงโอ้เป็นยังไงที่ถึงมาชมกันมาคืออ่ะไม่ได้คือเนี่ยตัวคนเนี่ยปีมากเลยปากกาจังเอาชมดังอ่ะเอาไปดูอ่ะมาบ่อ่ะบาททองอ่ะ30 บาทจะส่งอ่ะอันนี้อ่ะจะกูดูมาอ่ะยิ่งสักขึ้นพัดเสียงโอ้เป็นยังไงอาตินี่เฮอเอาไว้สมกุญแจข้าวเงิดขายไงพอเดี๋ยวไม่เฮอวันที่ดีผัดไตยมาเขื่อนมาไงที่ดีชามาที่ดีบัตรทองสักสิบบัตรทองสักสิบบาทข้อยังที่ดีชาหน้าบุตรงานมาเดียวบ่หลับสว่ายิ่งจะขึ้นเสียยังไงยิ่งจะเสียไปเฮอเอาใช้ชีวิตเฮอยิ่งสร้างอ่ะเอาบุตรกว่าเยอะยิ่งสร้างจะสร้างว่าตาสร้างว่าจะกูเชื่อเงี้ยไปบ้างยังเฮอยิ่งเสียสละงูบรรยากาศสุยเหยื่อเหยื่อบรรยากาศงานธรรมะเอาบัตรทองคนนี้ยิ่งสิทธิ์มาคนที่เลยชาวนาไปเชิญงานที่เลยเขื่อนมังงะธรรมะคือยาแสดงงานปปสคนที่เลยธรรมะใจฝรั่งอะเอามาโอ้ยิ่งสิทธิ์สุดไปคือยิ่งที่เลยอยู่ในช่วงงานธรรมะคือข้างอะที่นี่ที่มาเทศงูบรรยากาศที่ถิ่นมาช่วงงานแต่ยาแสดงงานตำรวจไซเบอร์ธรรมะใจฝรั่งอะอาเมื่อสังบรรยากลุ่มมิชาชีพแบบว่านางาทำมาคือย่านหน่วยงานรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังว่ายังไงเทมัสาว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยมังเชื่อเดบัตรคนจนไงเอ็มละยี่สิทธิ์ดีบอกว่าสวัสดีชาวกาเป็นยังคืออาวุธยี่ลีสุฟลาอาวุธทุฟลาเนี่ยคือเอกสารเดียมายี่ข้าทนายงอยผือวิลเบจ้าวิลเบจ้ามาคือตัวชิงไงอาทิเบลก็มันยังไงพี่ว่ามาดิฉิพัดยิ่งสมเนี่ยคือถัดอยู่สังกัดมันยังคือยารัฐบาลก็ยิ่งมังงะเหาะทำไมคือยาจนที่ว่าทุกคนมังงะกันมันก็ยากลุ่มมิชาชิงานรัฐโซมาคาสุแกที่เรียกยาวันนี้งานหน่วยงานกุมารทำไมเป็นยังไงที่สบายแบบพี่ว่ารัฐบาลอินทุฟลาเป็นยังไงในรายยี่สิบมาที่เรียกเงาะนึกว่าเป็นยังไงวันแรกข้อมูลเดียมายี่เจ้ามาคือมีอะไรที่เรียกปกติแล้วไงที่เนี่ยเป็นสุดท้ายแบบพูดว่าโอ้เจ้ามาคนจงอ่ะมาคือทายุทธงานมาคือเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือที่เนี่ยเป็นสิ่งเนี่ยคือกลุ่มมิชาชีพที่เรียกกูต้าบุตรงานมาคือทายุทธงานที่มาเดินมาปีมาที่เรียกเจนตัวยาชลงานที่แบ่งว่าเป็นยาชลงานชุดดาวชลน้อหมู่บ้านเมจ่าใต้แบ่งงานเนาะคือเอาลิสุมกว่าคือเดี๋ยวฝรั่งอ่ะหน่อยยาบะคือว่าโอแม่ไม้หนุ่ม3 ปีมาคืออาแต่ชูฟูบุตรงานที่มาคือมองกันมาคือก็ดีฝรั่งอ่ะบางคนแต่คนนั้นยังชอบกันอ่ะเอาไปเฉพาะถ้าวิธียุ่ยนั้นจะสูงอ่ะอาทิตย์เราไลฟ์สวัสดีสุดละคือข้อความมันง่ายชอบกันอ่ะแบบว่าบางวันแต่คนนั้นยังชอบกันอ่ะ

abo shekwa wenga ashile mugwa de folaso a to folaso da ke bomnga tima te shongo ba hinga na la re ma pi ma nga ati sota jin sha ti ga do ba ga wo ko mai ti bo ho ma su su zwa nga ali ba za wo ti li yi ku li yi ba ho abo ma su ba na nga ta ma chua nga ba shi ma ngo ma nga shwa ke do wo a wa ยี่ข่าวไงยี่โดดิเชยี่ข่าวยี่ปอมังอาเชแต่ละยิ่งกว่าวอเอลข้างยี่ชามังอาเชกว่ายี่คอนเทนต์ดิเชชาไงเอาดิเชพยังงอมันยังไงยี่ข่าวยี่โดมาเฮเอาชาดามังอาทีเลยฟิบัวพับพยุงบ้างไงว่าจุดไปแล้วชีริจามังอาสุดแล้วจูจามะไอ้ที่เชฟก็เลี้ยงงูมันยังมาเฮยังเฮตัวยากลมหมายถูกว่าบริยังไงมาเฮมาตาสาเหยาเฮซิลีมาทีเดียวว่ายึดข่าวยึดปองไงมังงะแต่ละยี่ทีเดียวสุดได้ชิลิจับงานว่าฟิบูนไปที่ต่อมไปงานดิฉันทีเดียวพาโลย่างงูเป็นยังไงทำไมคือสุภาพบุรียังไงสุภาพเชี่ยวมันยังคือวอยิชาโซยิพอยิโซคือมีความผิดทีเดียวจวาทีเดียวชั่วบริงานยากกลุ่มหมายถูกว่าบุรุษมังงูเป็นยังไงทำไมคือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนไงคูบิเป็นยังคืออับบาเจมามากุจิเป็นไงที่ยังคือผู้บอกคนจะมาคือยังคือทีมบาที่เรียกโคจารงมันก็ใช่คือโคจังเหรอบุเบชิงไงที่ว่าชุดายิปเพทมาบอกไงว่าหลังเนี่ยมันคือถูกสุสุบ้านไงที่ถูกสุสุบ้านยิ่งกว่าที่ใช้เอแอลก็ยิ่งกว่าอาจจะยิ่งเขาว่าจระเข้ทำมาที่เรียกชาดาชิงไงที่เป็นอย่างคือสูยาจะสูมูลไปคือจระเข้ทำมาแต่มาจัวเป็นอย่างคือมันคือเชื่อชิงไงไปคือตัวยาเหนื่อยไงที่เจ็บไปคือเธอยาเจ้าหน้าที่ร้านยังกับคุณยังมาคืนยังคือกันยาเบอร์ตัวยาตัวเล็บเบอร์คือสุดสมังงาเชนมาคืนกว่ายาสันเดียที่ทุ่งสุกว่ายี่ใช้เอข้อยังคือที่ชาร์จเองไงเอทบังอ่ะเอทบังข้อยังสุดได้ที่ชีริจเชงไงเบอร์คือพิพว่าที่เชื่อพจน์ยังคือมาคือบุคือยี่ชาสุคือที่ได้มีความผิดที่จะไปเชงไงที่เบอร์งบันยาวิชาของงามาบุฟิบุกันยาสุที่เชื่อที่ดูงาวอลิชที่จะพมงงบันยังไงยี่ข่าวยี่ดูที่เชงไงวัดสุดที่ตัวยิงอ่ะตัวยิงคืองามงามมากับกุญยิงอ่ะมังงามไม่ใช่ถ่ายเฉยวัดสุดสุดแบบสวยมากถ่ายยิงอ่ะเมื่อสายเหงื่อไม่ใช่คือคอนเทนต์สามารถงอมังงาชิกว่ายิ่งคลิปเสียเดือยยิ่งลอยมามังงาชิกว่าเอข้อยิ่งสามารถอันนี้จังอ่ะอารมณ์วัดสามารถที่สุดละชีริจามาสุดละจูจามังอาจจะมังงาคือวัวเขามีความผิดที่จะจ้าบังงานบ่เหรอแต่มาที่นี่ปีมาเหรอที่สุดท้ายจะเช่นไงกูหลักเนี่ยลักที่อยู่ความเนี่ยปีมาเงาชอบทำงานทำมาเหรอวัวเขาที่ชุดความที่เจ้าตัวอย่างงาบ่เหรอมาเหรอที่เนี่ยจำงาวัวยึดตัวนี้สู้วัวกันยังสู้งาปีฟ้ายึดข่าวดิชีมัวเหรอไงมาเหรอยึดคิดมาตัวเนี่ยมาข้าบังยังเหรอถ้าสู้ยิงงาแต่ยิ่งเกิดงอสุดแล้วงาทำมาเหรอทำมาที่เจ้าตัวอย่างงาแต่มาแต่ช่างงอมันยังเคยงาถ้าช่วงไปช่างงานที่ยากรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแต่พวกกูยิ่งสู้แต่ยิ่งสู้เดียพลาดในระบบถึงมาเจนตัวพลังงานเอาเดียจังหวัดเชียงใหม่งานเดียอำเภอไม่อายเยอำเภอองค์กรงานอาทิตย์เฮออำเภอแม่แต่ดวงว่ามันคือมันคาเรียบมันคือที่เดียวจบบ้างอ่ะมันคืออำเภอเต้นยังไงจำหมดตาเฉพาะงานธรรมยาเพิ่มเติมฝรั่งงานอาทิบ้างมันยังเฉพาะไงนะปีมามาคืออาทิเลียดวงกันได้ไหมไงอาทิบ้างคือติดความมันเลยกว่าไงอาวุธไรก็ดีสมุดด้วยมันยังคือในไหนเนี่ยคือส่วนบุคคลนี้เจมุขติความด้วยไงอาทิบ้างคือทีมุลายังคือหนีบุคคลนี้สามโมนาทีเนี่ยคว้านี่คือนาเนี่ยส์ทีนี้ดูอย่างเฉพาะไงอาวุธเฉพาะท่าวิธีย้อนนาจะสู้ไงที่ทำไรสวดตีสุดละคือคือบุโมงไงอาทิบ้างอย่างคือไงติความมันเลยกว่าไงในไหนบ้างคือส่วนบุคคลนี้เจมุขติความด้วยไงบ้างคือสนใจแบบว่านั่งอ่ะแบบคือสนใจในความมุ่งหลักของงานที่แบบคือนี่มีวัชกุลนะปีมามาคือที่เหลือจองอ่ะวัชกุลนะคือผมงานข้อความสวัสดีครับ

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาราแปรตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2.40 บาทหลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91 ล้านลิตรต่อวันนักข่าวแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ขอสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2วาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิต กรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053 112 7302

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักไบค์แอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดมีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

พุทโธรักษาธัมโมรักษาสังโฆรักษาเจ้าหนีไปหนีมาขอให้เมื่ออยู่บ้านอยู่ซองอยู่ไห้อยู่หน้าอยู่ป่าอยู่เขาขอให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านอยู่ซองเด้อสาธุ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอ

ั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์

ำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพาสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารคลานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริ่นนิวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
7: พลตำรวจเอกณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่า50%กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุกตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นันพัชแสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เห็นกูว่างเนาะกูว่างลิ้นเนื้อกูว่างเนื้อมีหินข้องเตยจะตึงเตยซื้อมีตึงทับที่ไหนตึงเคลือบมีตึงมีมาเตี้ยบวางแค่ต่างแค่หินเยี่ยมหัวเนื้อโดยเยี่ยมเนื้อมันยอดหวังจะน่ามีเอี้ยต่างเตยยืดเจียวเทนหัวเตยที่เตรียมจูหรือมีตึงเลือบหวังแหล่เตยรู้เตี้ยเราอย่างนี้ต่างเนี่ยเจ้าที่หิวเงินเสพเอาไปช่วยกว่าเฟียมลาวปานาเจียปานายำปางอุ้ยโอ้โหจะให้เจ็ดจะโด

念念念哦把泪的一些了你那不要么好ยามโอ้ยปุ่นพานามินยังเงี้ยเงี้ยโอ้ยตีเตี้ยตีตาโดลาเตี้ย

จดทะลอบดีเดียยามาอดาวทาลิวิตยานาติงยัดยังเงียยะโลจาลอติแต่ยังหูยามาลอติโอเดียวชีวิตยาตอนาภาจานาปะโอ้โหจะยำอีนาโหวิตลุนแห่งอโย

0: tan hợp đi tan à tự cô yun nhớ chia lâu chia lâu yang
1: à hô chia tư.

เป็นขี้ลาจางตีนจางตีตีเงียนแต่แต่เขาตาดูเจ้าเอ็นดูนายเอ็ดนายผู้ใดได้เปรียบแต่งการเปลี่ยนผู้นี้ที่เอ็ดยามเสน

天在乱云不来苦，我家乡梦在远啊。

เชียนาตาเพียจังเงดูเอ้ยแต่เฮียนเตเชียนาเตจัก

山不能大夜的两边一线你的路你家嘛家心嘛走咱这些年的想全部

Thank you.

ตามห่างเฮียนาเตียนตาเฮจ่าฟูกว่าต่อตา

่ตาเนื้อผู้ตื่นเดินจะเสียดายเสียจะตาตา

นปิงสะกวนกวานเอ็ดโยตังเชื่อเตเรตีจานาติยามเยตุลาโฮปิงปุจาเดียลินจิจาลาปุยจะให้หุ่งคอยแจกต้องต่อใจแต่ยังไม่หุ่นใจที่ยามเจ้า

ตามเจริญนุ่นโอยาหูเบียจาแต่ว่าเจ้าเจียนเพลินโอเตแต่งโซลิตาหน้าเจ้าแม่โมเจ้าหน้าหน้าโอเนื้อตาจะเดินหน้าได้

แม่เปียงสู่คุณเฮยามตามยังเฮกูเดียดินเฮยยามเฮเมื่อจะแต่

0: ุกเวลาเวลาก
1: ับอานนท์นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
7: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมันอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบประสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆ ที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นพ.ศ. 2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดิจิตอลแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีพ.ศ. 2030ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
7: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: หมือนสุนค่า
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ấy ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văn giữ thái từ thi chua tao cho bấy suốt lời trề lời lúc xua tàu xa lùng đầu bấy hãy nên mong.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: สูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉิดไทยเดอรู้เสียงจังใหม่รู้เชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังซึ่งจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอนัวมงยอเป้ลุมงสวดเล่าช่อกั้งนงเต่า
1: จานตุยโลตุจังทออุนเซงเกาก็ตั้งนี่โอทางเกาก็สุญญานี่ยอปุโรลิงยอตุลุจีอันตังกันชูเอเนย่อยงชงเซงเกาก็ตั้งยอมงโอโลลิงตุเอเนอีหลิงยังเอ็นเซงเกา

东真个哦，啊个当你哦当个哦，啊个是伢要不落零，我都路见等，啊干就爱难，啊伢用东真个哦，啊个当要梦哦落零。

这等车站更高热，路子急了要那单领，都里中南，路路子的在高，个单生高热，听儿子不更多走。

鸟颂一种呢这个地宁章说到做努完跑日哈斯巴地努地宁狗杯努想林路熊奥青之波照照จัวนุนวลย่างจัวรู้จัวสีซาจัวตุจ้าคือกังนุนวลหยดเลปีกินย่างจัวรู้จัวสีซาเก่าตุจ้าคือกังปีกี้ยอมบัวชงนัวยอมเน่งชงดอกนัวกูยอจัวเสงว่างจงซาตรังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกรู้เสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตินิงจังสวดเล่ามาอ้วนได้นัวนุ่ยเจมกูเต้าจออีช่างหลุดจ้ากูยอปลาเสงย่างอีช่างหลุดจ้ากูมัวลุ่มเบฮาตาเต้าตู้จงจื้อลู่มากูมัวจะหลู่จอจัวเป้สวดเล่าเต้าลุ่มกงเกลอเชยอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวนุ่ยเจมกูถอดเป้จอหนักจึกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่ากูเมงกังลุ่มใช้ฮาลุนงย้อจวนเต้าเพจเฟซบุ๊กมาถอดเมย์สวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอัวจองเตาโจเมชัวชัวเล็งชัวตูเกือลุนรุกย้ออัวเพิ่งอยู่อัวเกลูปังจั่วช่างกลางตูสู่ต้องจั่วฮาลุมงดอกลู่เสงช่างใหม่มากูหวังให้เจ้าสหตามอนัวเมสุดเรายนรุกย้ออัวเพิ่งอยู่อัวเกเถาปีมึงจู่จั่วเถาสาวฮะถอจอพ้องยือกุญยอจะหูติ๊กตอกเมงกังรูเหล่าเจปังจวบกดไลค์กดแชร์ฮะปังจวบกดติดตามปูจกูฮะหอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยัวลุมัวจอสู้สื่อเจ้าลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู้สื่อเทินเตกือกูย่อเจ้าลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนุ่ยเจย่ออีจ้างสู้สื่อกือหาจูนเดอรัฐบาลปัวเตาลูยกระดับเดอจ้อบัตรทองจ้อบัตรทองคือเป้มุงคูมอคุงเก่งอ๋อคือสิทธิเล่งถือกือเมื่อซื้อบัตรทองไปจอมบาทหนุ่ยเจย์จ้อหนุ่ยจูปัวฮาตาปัวเตาครอบคลุมหนัวไปจอมบาทหนัวเตาครอบคลุมหาจูนเดอเก๋บริการผ่าตัดเดอร์ทุ่มหม้อคือย่อโรคอ้วนเราชื่อจอต้นหนึ่งคือจอจ้อเห็นหนอมาไปฮอลลูไซฮะตาบังจัวเต้าเลจางมาเจอเลร่างหนัวหนุ่ยเจจอหนุ่ยจื้อรัฐบาลปัวกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาเลหนัวฮะตาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราชื่อจอบัตรทองไปจอมบาคูเต่าหม้อหนุ่ยเจต่างชื่อหนัวจอหนุ่ยจื้อปัวเต่ายกระดับกว่าฮะตามั่วเป็นสื่อซื้อเต่าจวนเต่าทุ่มหม้อจอมาจอต้นหนึ่งคือฮาตาจอจอเห็นหนูเจจอหนูจื้อปอฮาตาเต้เถาะจอเข้าใจเหล่าเอลดชื่อเต้าล้อเลอวเลจังชื่อเต้าล้อเลหนูเจหยดเจียนจอเลยนวลเต็มเต็มมองอยู่อวจวมมั่วจอมอนเต่าเต้าจังอย่างอ่างกลางลูอวจวมมั่วจอมอนลูกแทรกซ้อนเต่าสุเลกืออยู่อวจวมเต่าใจทุมอกังซื้อทุมอนฉังซาทุมอกืออ่าจอปังยื้อไขมันนูลูเคอลูพอกหนอหลุดไทยปัวหัตาลุดพอกลูช้าเหล่าหนอฮะชื่อต่างเลนเดาเจงโยอัวจัวมั่วเป็นสื่อเต้าใจตุ้มอ้อเปล่าตุ้มอ้อศูนย์ช้างฮะฮะเตเถ่าจอดเข้าใจเหล่าเจยุปือเจ้าจูเจอัวจัวเต้เถ่ามั่วเต้ลูชื่อเหรอจะเลนงอย่างกือหัตาจะเลชื่ออัวปังเหล่าเล่นเดามาลุดไทยปัวหัตาเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับนัวเจเถ่ากือปือเจ้าจูเอย้อนย้อนมัวอีลูชื่อเหรอกือจะเลชื่ออัวปังเล่นเดาเหล่ามาเตอย่างได้หนวดเจหนืออันตรายเห็นฮะเถ่ากือฮะตามั่วจะมอเลยหนวดตัวเหล่ามั่วจะจ้อเห็นเจมั่วตอนเต่าจังอย่างมอลูเจหนูยกอัวจัวยัวยออีจอมอคือสื่อญานเต่าหนอยอแต่ยูมคู่จัวต่อเจชั่วหนูเจเจชั่วปกูยัวเต่าสื่อเตจอจอชั่วโลจออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโลเจอัวจัวต่างญานเต่ามาวิเลนเต่าจอหนูจื้อปัวชาเลฮาตาสื่อไปจอมบ่าวลูกคู่ตุมอจอเล่งตือคือฮาตาจอเข้าใจเลยหนูเจ
ลดชื่อเตาลอเลมึงชากือชั่วนุเจมึงรู้จอหนูจือกือชั่วป้อถังอ้อเอจอหนูจือกือชั่วป้อยอประเมินยอจือยอเตาใจเก็บประเมินเหรอฮาตาโอก็จอดเข้าใจเหรอเจอวจัวเต้เถาเอมก็อยู่ว่ามัวมัวมองเก่งอย่างอู้อย่างน้อยรู้ฮะเต้เถาเต้เล่งตื้อมัวจอมอนเต๋อเหรอหนัวฮะเจกือชั่วป้อยอประเมินประเมินอีเลงต่างเจกือชั่วป้อยอแนะนำจอเมฮาตาปูรู้เฉาจอเมเจ้ารู้เลยฮะรู้หลงเป๋าอยู่ตัวจื้อปื้อลูย่าตีนย่าเตอออกกำลังกายเลยหลงเป๋าก็ตัวจื้อปื้อเด็กเก๋กังคือก็เหนียนนอเต้อย่างคือนิยวจัวก็จอหนอปูรู้เฉาจออยู่เจ้าลู่ลีอยู่จู่เตาลู่หลงเป๋าอยู่ทุกแข่งยอฮาตาก็ตื้อลู่อ้วนเล่นเตาเลยก็เจงหลงเป๋าก็ทุกแข่งชื่อเตานิวเจงจออีอย่างแล้วกู้ห้าหนูเจ็บคือชั่วป้อมหมังเลยประเมินเนาะป้อมหมังประเมินเจ็บป้อมหมังจ้าจื่อฮาตาก็มั่วเป็นสืบผ่าตัดเตาผ่าตัดเตาเก๋กังคือลู่ปั้งโจอ้วนก็อยู่ชอตจอหนูเจ็บเต้เถาป้อยัวผ่าตัดก็ลู่ปั้งกับเพาะหนูฮอกว่าลู่ปั้งกับเพาะหนูฮอมีจอตัวโลเอกูก็นอเจอชอมินซื้อเนื้อปั้งจั่วอวดจั่วก้อนเจ้าเต่าเนาะมาข้อนัวนุเจคือชั่วปัวหาตาจี้ยอเก๋กังคืออวดชงเก้าเนาะเก๋กังคือยอรู้อวดชงเก้าเอลิงตือรอสังตัวอวดเต่าเล่นเต่าชื่อเต่าเนาะยอยอจอตัวนึงคือหาตาจอจอเฮงเลยเอ๋ยอจั่วไอ้คือชั่วปัวพิจารณาเหล่าปัวชวนจั่วเหล่าปัวประเมินเหล่าหาตาก็จอเข้าใจเหล่าจังมัวมอมองเก่งอย่างอู้อย่างนัวฮัตตุปีมัวมอเหล่านุเจโลเหล่าโลชื่อเต่าเลยจังนุเจจอหนูจุบคือชั่วปัวเยอะจุปัวประเมินเจปัวทะเลจอใจหาตาก็ผ่าตัดเต้ากัวปั้งจั่วอ้วกัวก็ลุกปั้งนึกห้องนี้จอตัวเอก็ทะเลนอดจอจออ้วจัวก็เจ้าลูเถายืนเจ้าลูเหล่าเจนอยู่ว่าปั้งจั่วอ้วจัวก็ตีไถเต้าจอมอกือยอโลกแทรกซ้อนกือยวงกลางลูจัวเป๊ะถูกแข้งเต้าหนอมาขอนัวหนูเจยัวจุยอย่อจวนเดาจอหนูจื้อกือชั่วปั้วพิจารณาไอปั้วเต่งรู้เฉาจุก็ฮะตาก็ยัวตัวอ้วเต้าเถาตือเลยจังเต้าชื่อมาเถาสู้เทิงได้รอหนูเจคือชั่วปู่อยู่แนะนำจุก็มือหลงเป๋าก็ถูกจื้อเปื่อฮะก็อยู่สู่เตามือยัดเตียนยัดเตาออกกำลังกายตื้อซื้อฮะมัวรู้ซื้อเหอจุก็อียอฮตาโอเลจังแล้วโอชื่อเตาล้อหนูเจจอคือชั่วปู่หมั่งเล่พิจารณาอีเลงอ้อจอใจกว่าก็พัวเตาหนูเจก็มาเล่มึงผ่าตัดเจ้าเล่คือชั่วปู่เต่งเจแจมาคอนโยปังจวดเตาจัวจอตัวหนึ่งคือจอดเข้าใจเนาะมามัวเป็นสื่อซื้ออยู่เลยเฟ่งคือยอสิทธิบัตรทองไปจอมบากคูตมอมันเยอะเอียกขอคือจงเห็นเลยอ๋อวิยหัตาเก๋กังโอเลนัวเยอะก็จุ่มว่าสิบไอจอมบะคูตมอหนูเจก็มืออวยก็อีเลงเจยตังยันตอนเต้าเห็นเลยอ๋อต่อชิมาขอนัวจอหนูจุ่มพวกกูสั่งปูเต้าหัตาเนื้อเยอะเอียกขอคือยลุปั้งจวดเต้าจัวจอเป้เสียงสดเลยเต้าใจเก๋คูมอคุงเกงว่างหัวชื่อลัวสดเลยเต้าใจอีหยังเก่าหนอมาวีเล่นเต้าหนูเจจอหนูจุ่มพวกชาลิมอขอนัวคือลูซื้อเต้าจวนเดาจอบัดทองคือเอ้ยจอมบะคูตอมอนตอมากูหอมมวยจะหลุดถังได้หนัวจวมเป้จอน่ะจึกที่นิ่งจังสดแล้วตอเป้าอ๋อเอเล่งถือคือหาตาเมจอเข้าใจเราเอวัวจวมเตาใจจอมอนตอนเต้าจือฮะมอกังซื้อมอนช้างชาโลมอนตอนเต้าจังอย่างหลัวหนูเจมี่มึงจั่วกือชั่วมึงรู้จอหนูจือกือชั่วปวดทางโลเอใช้ให้จอหนูจือปวดพิจารณาเลยจังใช้ไม่ปล่อยเตาใจเก๋กือผ่าตัดพัวเดาอยู่รูปลังกับพ่อพัวอยู่รูปลังกว่าปั้งจั่วคู่อยู่ตุ้มมอคือยอตุ้มมอจ่อคือหนูยัวลูตีไทจ่อมอภาวะโรคแทรกซ้อนตอนเต้าจังอย่างคือย้อนกลางหลุดจนแบบไปรู้เจ๋อมากูขอแนะนำจวนเม่ฮะตามึงดูจ้อหนูจื้อคือชั่วปวดถังอ้วนเต๋อใช้ปวดแนะนำเลยจังฮะปวดพิจารณาเลยจังมากูหอมม้วนจะหลุดถังเลยหนัวจวนสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจ๋กูย้อนหลุดจออีช่างเก๋หล่อเจ๋จวนเป้สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจ๋อ้วนเก๋เอี๊ยปลาหนูเจ๋กูมาเลยดอกลางหลุดม้วนหลุดอย่างจะหลุดถังจวนเป้สดเล่าเตาเป้าอ๋อเจกูหออยู่ลูจออีช่างสัวปังเสียงจัวอีเล็งพงยือคือทอเกลอเจตัวเจ้าเลยคือใช้มันยาตุพงยืนหนวยยอดโซฮูติ๊กตอกอ๋อคือซื้อลุ่มเบฮาตาเย้งลีมาก็กูฮาตา
ฟูจัวชงในหนัวเจอัวจัวเตเถายุ่นยู่อันน่ะจือลูเตจงจัวจอโนมากูหอมบ้างเตาย่างซัวปังเสียงกูพีพีเลยกูก็เสาตัวเจกูหอมมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตู้แฮมัวจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าลุนจูก็น้องอัวเก๋มากูบ้างเตาเดาย่างอีช่างชัวปังเสียงฮาตาอยู่หนาจื้อรู้เตาจงจัวจอกูมัวช่างหนัวจอจอเปเตาลุนนองอัวเกเออีปลาหนูเจกูมาดรอกังดูมัวหรืออย่างจะลู่ทางจัวเปสดเล่าเตาเป้าจวนจื้อ

mà chuẩn chữ nua nuôi chè cú yúa cho cán lù mua ý trang số sự cho lù thẳng chùa bé số lâu tàu bao mà đỡ trang số sự nua nuôi chè do ý trang số sự cứ nhỏ chuẩn đỡ chó nụ chữ cứ do con thun กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเราชื่อจอหนูชื่อคือใช้ชัวท่องเงี้ยคือยอกอยอสอคือเตามัวจัวจออาตุกันเตาเกใจมามัวจอคือหาตากันเตาตาเลยตอชมากู้ชื่อเถะจ้อจ้องเกินเก่าเลยอ๋อมาตั้งชื่อนัวหนูเจจอหนูชื่อป้อชาเลหาตาหนูยออีรู้ใจอีรู้ชื่อเหาคือหาตาจอหนูชื่อป้อเตาเกียจัวมัวเจ้าหน้าที่อ๋อเจ้าหน้าที่กอยอสอฮะจอตัวหนึ่งคือเตาใจรับมอบหมายเด็กกยศกว่าจอนุ่งเอจอนุ่งเอคืออยู่ใจใจมึงเกินเต้าเกินเต้าหนอยิ่งถือคืออ่าชื่อเถนุ่งเจยมัวจอหนูจื้อปัวอ่าตัวเต้าสูตองโลแล้วชื่อตัววันเต้าวันเต้าตัวจอนุ่งเอขอนเต้าต้าชื่อมาจอหนูจื้อปัวฮาตาจอตัวหนึ่งคือไม่ยอผู้กู้กยศยวดสู่เต้าเจงฟางวียอฮาตาเท่าคือจอหนูจื้อปัวมั่วอ่าเก๋กังคือฮาตาเจ้าตัวเจ้าหน้าที่ตัวจ้อนนุ่งเกนุ่ยเจจ่อตู้ช่างมิฉาชีพปอปู่ชงเลนดาวนุ่ยเจปอกูอัวปีเกียปอนเลยรู้เฮาหรือฮะอ๋อมึงกลางจ่าจ่อตัวเองคือยอผู้กู้ฮาตาปู้ยอเจ้าหน้าที่เตาใจเกจ่อใจเดาจ่อหนูจื้อคือใช้ช่วยท่องเนี่ยกยศกว่าตัวจ้อนนุ่งเกนุ่มาเปย์จุดตรวจสอบตัวชงหอเล็งถือคือไม่ยอมผู้กู้กยศคือยอจ่อคือหนูจื้อไม่จื้อเตาเทเอจ่อหนูจื้อปัวตัวจ้อนนุ่งเกนุ่ยเจยูจู่เตาชวนจัวใช้ตัวชงเนอร์วีโยฮาตาย้อจัวกยศนมาปวดชื่อเตามั่วเก๋กังจอใจจัวเจ้าหน้าที่อเลนดาเหรอซื้อเลขคือฮาตาเดาซื้อต้องตัวเอฮาตาจ้อนุ่งไกกว่าอยู่โอนจ้อนยากคือก็ไกใจเดากังปวดเลยบัญชีนมาอเลนดามาชื่อยอเหรอยฮาตามั่วก็ใช้จอแจยอตุบัญชีคือส่วนบุคคลเราชื่ออิตูตือเลมเบนุจากคนเดาชื่อยอเลยเนอร์ฮะชื่อต่างเลนเดาโยจอตู้ช่างเดาตัวเอปัวทอเมเลข้อมูลส่วนตัวทอเลทอยูเลรหัสผ่านรหัสยืนยัน OTP หน่วยเจเต้อย่างเดาโยเกตลังจาเหล่าเสื้อจัวขอฮาตาจอหนูชื่อกยศปวดชื่อมวลนโยบายเจียจัวเจ้าหน้าที่เดาสู้ต้องตัวเอทอก็เต้อย่างชงเลนเดาโนเนอร์มามีชื่อมวลคนเดาเต้เถ่าเจปวดจัวเดาสู้ต้องตัวฮาตาก็มั่วนุ่งเลนเบาเลนบอกเลยนัวกว่ายัวจู่เตาเทจนรู้ชื่อเหอตือเลยจังชื่อมั่วเก๋กังคือยัวทอก็ได้ข้อมูลส่วนตัวทอก็เลยรหัส OTP ก็ได้รหัสผ่านขอนเตายัวมั่วเลนเตาเจยอตู้ช้างเหล่านัวมายัวเตาเจงฟังขอนเตาห้าจอหนูชื่อป้อโอป้อลุลุเขาหรือเตาชื่อมาตู้ช้างกูปู่ฮาตานึกมั่วช่องทางจัวมือกลางจ่าเตาหนูเจยจอตู้ช้างกูอ๋อเขาหรือฮานะมาวีเลนเตายอเล่งตือคือไม่ยัวเทไม่จอหญ้ากูกยศเราชื่อเต้งเถ่าเอยูเช็คยูเลฮาตาก็ชวนเบาตื้อเลยจ้างหน่วยเจ็บมั่วช่องทางดำเตาเหงจะอยู่เช็คเตาอ๋อให้อยู่เถญ่าเตามาจื้อช่อหลังเตาหลังโอนมือจัวจ่อตัวหนึ่งคือฮาตาตรวจกลางจับเป้มั่วช่องทางเจ้าเลหนัวยอย่อจวนเดอกธนาคารเนอย่อจวนธนาคารอยู่เลมโมบายแบงกิ้งธนาคารเนาะก็เถหูก็รู้สึกต้องหลอดเตาอีหยังเก่าฮะนูยมั่ว QR โค้ดจอยู่เถอยู่จะญาเตาก็มึงกางจัวตูเว็บไซต์คือยกยสเลยอ๋อไอ้ก็กางมึงลงทะเบียนจัวก็เตะข้อมูลอุนัวนูเจนูยมั่ว QR โค้ดจัวก็สแกนเถเตายูยงหยีฮะชื่อตั้งเล่นเตามึงจัวต่อธนาคารกู้เตามามึงจัวธนาคารกรุงไทยชัวสาขาอ๋อเจ้าหน้าที่ปัวปังจัวอวดจะอยู่หลอดเตาหอก็มึงเตะก็หาแต่ก็ตัวเถก็ย่อซ้อนุ่ยเจมั่วอยู่เลยเลขบัญชีเราชื่อมั่วอยู่เลยเลขเตาตาเฮาบัตรประจำตัวประชาชนเจเถเตาจัวธนาคารเนอะฮะย่อจนเคาน์เตอร์เซอร์วิสชัวสาขามากูเถเตาเอียงเก่าหนอมามั่วเป็นสื่อตรวจสอบอยู่แต่ก็ชวนเบาตือก็ยัวเถอีลูรีเบาจังเราชื่ออีชงเบาจังได้จังหนูเจงกามึงใช้เตาตัวดูเว็บไซต์กูยกยศหนูมั่วเป็นสื่อมึงเชิญช้าใช้อยู่จากข้อมูลเตามายัวเตาเจงฟังเกินเก่าเลยอ๋อจอตู้ช่างมิจฉาชีพมากูหอมมั่วจะลูท
ังเลนัวจัวเป้สดเลยเต่าเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหออยู่มัวฟุ้ยจวดเล่นังกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สดเลยเต่าเป้ามาย่อจวนนู้นวลเต่าพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ่อหนูจื้อคือใช้ชัวฟุ้ยจวดเล่นังกุนถั่วเต่าฮาเลนัวฮะตาย่อจวนนู้นวลมามวลนังย่อจวนเต่ากูยังเลเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกล้งเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่หอเฟ่งเต้านั่งยอลู่จัวลู่เสียงแจ้งไห่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกฮาลู่เสียงเพชรบูรณ์แม่ย่อจวนนู้นวลเต่าฟัวจัวจ้าย่อกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเชียงองศาจ่อฟัวจัวกู้ย่อจัวกือยังเล่นไปเจ้าอีจูไปเจ้าจื้อองศาฮามัวจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮากูหันซื้อเลนัวฮาตาจื้อล่อนู้นัวมงจุนยวนนุติเน่งเก่าจื้อน้อยเจกูมวนนั่งย้อจวนเดากูยังเล่เจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปัวหัวนุติเน่งเก่าเจ้าเน่งเก่าช่างน้อยเจนั่งอีหนัวเจ้าจอมินจื้อต่อชื่อมานุติเน่งเก่ายี่จูเน่งเก่าจวนน้อยเจจ้อกังมวนนั่งเดาเหรอฮะอ๋อย้อจวนเดากูยังเล่เจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปัวดักไทยแกล้งมาใช้เต้าฮาตาอีลูลีเปียนัวนุเจนางกูยูลูลูเหงย่อโจพังเก่าเต้มันดำดาวลูเสงนางยูลูลูเหงเดี๋ยวหอมาเล็งตือคือไม่ย่อโจพื้นที่เสียงยูจูเต้าเจียงฟ้าหอมาเจ้าเล็กกูจอหนูจูป้นถั่วเต๋ามาย่อโจลูเสงจังไห้เนาะลูเสงจังไห้มาย่ออีลูเสงคือย่อพื้นที่เสียงคือเต้เถานางลูลูลูเอ๋มัวเต้เต้สังชื่อโลมัวเต้ยังพิเกชชัยฮะมัวต่อป๊อปเป็นเผาเต้ามาเล็งตือคือย่อพื้นที่เสียงยูจูเต้าเจียงฟ้าคอนเต้าหอช่อเต้าใช้จอหนูจูคือใช้ชวมฟุ้ยจวดเล่นางตากพื้นที่ก็อยู่ย่อปมวนนางลู่เราซื้อปยอพื้นที่เสียงโลฮะเตเถาขอตือก็อยู่พื้นที่เสียงเอจอหนูซื้อปัวแจ้งเตือนตัวจูจัวไม่รู้สู่ต้องหนูเจยัวเตาใช้ห่าฮะตาปยอพื้นที่คือไม่ย่ออยัวจูเตาเจงฟังเลยจ้างมาหนูมัวออเปเกออเประดับฮะตาก็อยู่เตาเจงฟังโลเอซอเตาใช้โลเราซื้อยุงตั้งเอยัวซื้อจวนดอกขอเชิญก็อยู่ย้อนเตามาเปยัวจูเตาซอเตาใช้คอนเตาห่าอเอเมสวดเล่าย่อจวมขอเชิญตือรู้เสียงตือรู้ชอตือฟัวจัวชงเลี้ยงซื้อสาวต้องเต๋อเดาสู่ต้องตัวทางเปเต้าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมองแต่รู้เสียงจังใหม่อ้อนเดาตัวเต่าจวมตุ่มเบอร์สู่ต้องคือย่อสุนชื้อเป้อ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อคอมเมนต์ตัวเต่าจัวตูเพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะสาวต้องเต๋อตัวเต่าจ่อพงยืดย่อหูติ๊กตอกเหรอเมกูส่องต้องเต๋อตัวเต่าเนอะทางเปเต่าเหรอเออีหยบปลาหนัวหนูเจกูมาจ้อกังลูเต้นต้องเต๋อจัวเปจ้อหน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเลยเหรอเอ็นจื้อมองหนัวหนูเจกูยัวลูมัวอีจางสูมองตัวจะหลุดสังจัวเปจ้อหน่ะจุกตีนิ่งจังสวดเลยเต่าเป้าอ้วนเต้จังสูงมองตัวหนัวชื่อเซ็งยอจ้อกือตี้เซ็งมองช่องตูสั่งจังสูงหนัวยออันจาสู่เซ็งช่องย่อจวมลู่ยอหน้าปะแปนแต่ลู่เซ็งแม่ห้องสอนยอตูคือสั่งจังสูงหนัวตูตั้งชื่อเน่งยอเล่งจื้อฮูฮาตาจังป๋อเสียงช่องย่อจวนลู่ยอหน้าปะแปะเดาลู่เสียงแม่ห้องสอนม่วนน้องยงคือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจื้อชงนู่เต้าตั้งสื่อเน่งเหล่าจัวนู่ติเน่งเก่าอ้อลู่ช่างฟินตู้หนัวมาเจ้ากือตี้เจ้าตุกีปัวหาตาอัวเก๋ใจช้าเหล่าหนัวอยู่เจ้ามงฟ้องกลางเราซื้อเจ้ามงใจจัวนู่ติเน่งเก่าเจ้าลู่ช่างฟินตู้หนัวเอทอมมัวจังสู่หนัวสร้างจัวอีจงน่ะจึกตินิ่งจังสวดเล่าเจ้าเลนัวสร้างจัวเจ้ากุตี้สิ่งมงชงตั้งชอจือตัวเล้งตึมเปอ๋อย่อจวมชัวชัวลู่จอชัวๆลู่เสียงทงเปล่าหูเตเฉิดไทยอ๋อฮะจวนจือสร้างจัวจอนชัยจอเว้าจือหาจออ่านชัยเว้ากืนชัยเว้าตี้ตั้งชอจือตัวเล้งตึมเปฮะสร้างจัวจอหมวดเว้าตั้งชอจือตัวเล้งตึมเปอ๋อฮะจวนจือหนูเจสร้างจัวจอพงยือกือเป้าจู
จอพงยูจอกุตินิ่งจางตั้งชอจอหาสิ่งมงตั้งกอดชื่อเลยฮะจัวหาตาเมเป้าจูตูตั้งชื่อแนงกุยอจังป๋อสิ่งช่องย่อจัวลู่ชอมนาปะแปนเดอลู่เสงแม่ห้องสอนหนูเจตัวนรูปังใช้ปังลู่ฮะฮะจวนซื้อหนูเจสังจวยจอปุ่นย่างจอจื้อกุยี่ตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงไปอ๋อเต็งเก้าเต็มหมวกจอยยี่ตั้งชอคือเมย์ตองน้อหลบเป้าจูนโอเจต้วนรูปังใช้ปังรู้อ๋อมาชอจั่วปัวมวยเกณฑ์ชูซาหลบมากือตีนิ่งจังจ้องเกินเก่าเจยอชื่อตัวเมมเบชื่อหาเมลู่ชอเมลู่เสงเอยอฮาตาเมย์ตองน้อลู่ชัวย่อจวนดักสูต้องจัวหลบโอเจอวยอีลู่ชัวสั่งท้องเปล่าจัวไปจอน่ะจื้อกือตีนิ่งจังสวดเล่าเอยอเมย์ตองน้อหลบเจตวนรูปังใช้ปังรู้อ๋อจอกุตี้โป้อัวเก๋ใจช้าเหล่าอยู่จมงฟงกังเราซื้อจมงใจจวนุติเน่งเก่าเจ้ารู้ช่างหลินตู้หนัวเอตู้สร้างจังสูหนัวยอจาฉุเสงช่องย่อจวนรู้ยอนาปะแปนดักรู้เสงแม่ห้องสอนยอตุกือสั่งจังสูหนัวเอ๋ป้อจะรู้สั่งในหนัวจวนสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวอ๋อเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหอยัวลูกูหอยัวลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสดเล่าลูกงเกลอเจอัวเกอีปลาหนูเจกูมังลูใช้จอนต้องเตอกูเม่เศร้าตัวฮะลูใจสุดต้องกูมาทอกังลูเต้นต้องเตอจัวเปจอหนักจุกุตินิ่งจางสดเล่าเอจวนจื้อนัวเจลูจอช่างชัวปังเสียงกูยอนู่เสียงอีช่างชัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบฮัตตาทอใช้มินซื้อเตะเท่าหอยัวหยวดเกจโจเมสดเลยยัวมั่วช่างช่างชัวปังเสียงหนัวมั่วลุ่มเบฮาตาช้อหาเพะจัวกูมาช่างหนัวหนูเจกูยอมมั่วจอจัวตูพงยือคือชาวต้องตัดตัวกงเกลอเจคือซื้อลุ่มเบฮาตาสู้เพื่อลูกเสียงช่องก็ชาวตัวฮาตาลุ่มเบฮูฮาตาไต้ทอจือห้าอ๋อก็ย่อจัวไต้หวันมาทอจือฮันเนอร์มาก็หาตาสังทอนงช่างหนัวก็ชองต้องเติร์ตัวจะหูติ๊กต่อเจกูหอมบ้างเต้าเลยกูหอมมัวร่างซัวปังเสียงหนัวมัวจออัวก็ตูห้ามัวจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเลยลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋

là quân cha chứ tao mà chứ tao té mê là mê cho tù xa hả à mỗi ý lên phong dư sự lúc bề hạ ta lũ nên xong có hạ ta có nhớ chuẩn nạ khá chia mà lũ xén chân hài cha chán tù lê nụ hả mà ở trong tao cứ hóa khá tùa nà hả ý lên phong dư bó xén mùa có hạ ta à có nhớ chuẩn lũ xén tàng à lũ xén tàng mà mua chùa nụ hả hả phối chùa nò nụ mà ở trong tao cứ hóa khá tùa hả hả อีเลงพงยือดอกไม้ในสวนก็หาตามัวช่างสัวปังเสียงคือกุญยกหัวจอหนัวฟีจัวตูกุญยอดเล็กๆตอนจุก็นงแฮหนัวเจกูหอมมัวอาจออวก็ตูห้าฮะจวนจื้อหนูเจ๋อว่าจอมเตาจัวจะพงยืดจ้องเกินเก่ากูเมียอ่ะฮอช่องต้องเตาทอเก๋รอใช้ตัวฮันย้อนช่องตัวสั่งสติ๊กเกอร์ตัวดอมเตาเห็นปังจัวช่องกลางดูสุดต้องจัวฮัลุมมองแต่รู้เสียงเชิงใหม่มาว่าจอมเตาอ๋อเอเต่เถ้าเจ๋อกูก็เชี่ยงเต้ไม่จอมเตาเตาเต้จื้อชัวหนูรอไม่ชดสั่งเลยจังเนอะมารู้เฉาใช้เกินเก่าเลยตื้ออยู่ตั้งเหล่าฮะเจ๋อกูย้อนรู้จออีช่างสัวปังเสียงอวยอีช่างต่อกังเกอร์ช่างนัวกุยลุจออีช่างสัวปังเสียงกุยอเจียลีอีช่างสัวปังเสียงกุมัวลุ่มเบฮตาปูดกล้วจืดจัวปูดปูดตุนเน่งหนอมาช่างหนัวอยู่มดจอจัวอีแรงพงยือช่องต้องเติร์ตัวสืบลุ่มเบฮตามอลลี่รีวิวย่อจัวรู้เสียงนานก็ช่องต้องเติร์อะฮูอะติ๊กตอกตัวทอช่างเก๋รอเชนัวหนูเจกูมัวเจียลีร่างสัวปังเสียงหนัวจอจัวเป๊สุดเลยเตาลุนนงอวช่างต่อกังเกอเอเชื่อเฮาตั้งเลยเจกูจวนจื้อเมมบอกเลยหนัวเหล่าซื้อเอมปิกิซึนจูเถารู้เชื่อเฮาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเป้หมังจอกังลูซึ่งจืดหลัวมอหนัวจูมัวเสาเบาเลยหนัวเหล่าซื้อเอวจอมเตาจูเมสุดเลยสุดเลยเนาะจง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอบูดาจ้า
4: โอบูโชเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้
6: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เจอกันต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตะปูลอตาจุคาอัตเชกต่อทีโดกว้าตาเดือดทองตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลือโอปะโคปะเคอบาทีบาโดเดือกว่าเกินยอดอกตาโพดิโพคาอัตโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟรามาห้าวอต าเลอโอเปโคเปเกอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาเพื่อฮอกโคโพรัดทองตาโลบาสูออมออทีรัดทองแก้เกตาติตาบาคราทีเลอสัวมอตปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิญต่อคาอีนัดหอยดากก้มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลอปูบาคือกึญญะกวาดแชวทีขวาขีเมื่อเลอะอันเลอะถอกแวถอดิซ้อนเลอะญาทีเนอับลื้อโอสี่ญากวาดแชวคือกึญญะปลาโกกากระเนบลื้อเนบโผ
4: สปอสชอชอแชตาชอวาสีตาดมือผ้าด่วนขี่ก็มันดีแดดจ้าดอนเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วไปเสพไผ่ยาหอมเมแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขี่หนีไปบาดชนะเมแวแต่ประสบูหล่อตาไซชีตาชาซาสุโกโลกนุปูติเตอร์ตาชาเรเล่ปลาบามาเรเล่มอเหลอเตสีเคมีบำบัดตาชาชีเชอปลาแล่นนี่คือชีแจซัวพอโกปลาเปรบาดอมาเจลาซาริเซบาปลาบาดาชาทาราซีเมียปลาบาดาชาเอชไอวีดอปลาแล่เครือกิโลเตอร์จาซัวกุดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็งานเดียวกันนี่แล้ว
10: ดอปูแวปักยอโพหนึ่งในบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ํามือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ํามือสะก้อหนอ

โอ้มือโชเปอร์ดับเแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพเลวิทยุกลือหลอก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลซาตาเชกต่อเลยฮาลคอปาคืนนารีและตุเลนุยนารีกันนาดอบกากอดอบกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยา1ชิคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเซเนาะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญต่อเตอร์เนี่ยเธอหน้าเรียตะบูอีเนาะตัวนี้ยายเนี่ยแพลเลวิกิแม่มขอจะแฮหนึ่งมาตาเนาะมุขจูโดราเนาะตัวเขาเลยจะโอดเนาะเลยช่างครานเนาะถนนประชาสัมพันธ์ไพเลอร์อำเภอเมืองเนี่ยมุขจูลอดโดร่าเนาะแล้วก็อากจูกจูแล้วมุขอะไรจะกว่าเนาะที่ซอจูพี่มือบาลอสนาริตแจ๊ะเนาะวิกระดอมุขเนี่ยพอล้อเนาะพอล้อที่ซอแล้วเราก็อัดสุดทอซาทอมแต่กันแลสเนี่ยเจ้าเบสเซียดะเนาะมุจากใครอินเนอุตตอลยาเนาะตัวต่อเดียวแต่สิ่งนี้เนาะมุจาดิซอประถูกกว่ากิริซอก็แต่เวลานี้เนาะตอนนี้เดิมแล้วเขาจะแต่ถ้าเขาปัดปันยมุขจูอุเวดาดิตาบัลเลอร์คือชินุยชีเปอร์เซ็นต์เนาะจุดโดบัตต่อเนาะดิเนจันนี่เดี๋ยวก็พิญญาเริ่มอาแกดิซอแล้วมุขจูดิเนจันนี้หรอเนาะดิจะรอบอลบอลดอลลาร์ซาตาโอชูโอเคเนาะตาเลตาเกเนาะเอาทุกคนนี่เนาะแต่แค่ก่อการละสตับเควมอเลกาดิซอมเนื้อแอดอกเกอร์เกนาตาซาวีเมเกปอลเลปเลมเมเกแค่ดูกันนาเซียเนาะดิซอมโทรศัพท์แฮเบอร์โทรศัพท์พี่จิตเต้มคนนี้053-276-007วะเยเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะดิเนจานี้และกันนาดอกว่าตาซาวีเตอร์เพลคีเพลมอให้เกกันนาดอตากระเจาะตาบอบาให้ขอดอเนาะตาซาวีเตอร์เพลคีเพลมอให้กินกันหนึ่งก็ตาเจาะ

个德里达萨维喏勒海奥托格纳尼勒布奎喏迪索达萨维勒格哟喏帕蒂托拉萨乌布拉姆科乌布勒邦乌特嘎华喏达勒乌勒特里奇米勒帕蒂车喏托拉萨佩克多格纳达萨维喏迪内查德科蒂车这个奥托格纳喏哈克格纳诺瓜塔克索塔波巴奇แกเนาะดิซอลเลอร์บาคาเดอร์บาสวัสดิการแห่งรัฐตาตะกินวอลเลอร์อำเภอแม่ลาน้อยเนาะเมวดาเจ้ารัชพลยาใจอาแกเลอร์ในอำเภอแม่ลาน้อยเทวดาทกสสาขาแม่ละน้อยเนาะเกินลอโอประหิโพโคโพเลอร์เอาโอจะจื้อเนาะเลวีปูมตอนนี้เนาะเดอบากาเกิมแฮทบทวนสิทธิ์เนาะอุทธรณ์เนาะเกิดแฮเกลเกจันนี่เนาะดินิจันนี่อากันแลวดาคีต่อเนาะดิซอมือคืนนี้มือนี้มือซอคีจีแย่ลากรกฎาคมนี่คีกระโทยกยาคือจิคุยเพียกระตืออีเนาะเกิดลอตาลอตาเกลตะตอคอเลิฟอบตแม่โถเนาะแลวดาจะทอเลิศนาริติชีและตุเลิฟมือบาลอคินาริเนาะดินิจันนี่ดับปูแวมือกับพัติปุปีโอบูอบตแม่โถเลออำเภอแม่ลาน้อยเดปานี้เนาะเดแลเนาะแลดิซอชอดบัตรประจำตัวประชาชนเนาะเลแลทบทวนสิทธิ์อัตราและยื่นอุทธรณ์จันนี้เนาะเดอะแลตือเลนเนอบูละซาเดเลนเดเลนแลยอเนาะวีเลมือนุ้ยนี่มือนี่มือซอคิจิคือลากรกฎาคมนี่คิกโทยากะยาคือจิคุยตาหลอดตาแกล้อากวดาจุดบริการบ้านขุนแม่ลาน้อยเนาะอีคันนี้กันแล้วดาเลิศบ้านขุนแม่ลาน้อยตาเชิญต่อจ้าทอเลิศอนาติชีภาพพ่อเนาะและตือเริ่มมือบาลอคินารีเนาะเลกาเริ่มเนฮิโนโคโอบุลาซาเดอเตฮิคอลากอดาบ้านขุนแม่ลาน้อยเนาะเดอแลเซเนาะแพลเริ่มมือนี่นี่มือนี่มือซอคิจิคือลากรกฎาคมเพียกตืออีเนาะที่ในจ้านี้แล้วก็แก็บกันเลยตื่นเลยเปรี้ยเนาะห้าต่อห้าเราตื่นย่อว่าวีโอบุหรอซาพินีเนาะพิลิซับกับมือเดอร์แลรอเนาะอุดธนาบาร์เลอร์แฮเนาะที่สอดแก็บเจ้าหน้าที่ธนาคารธกสเลือกสาขาไม่ละน้อยเนาะเกินเล็กกว่าเห็นนะดิซอกระบะมากระบะแกล้กระดิจจอหล่อบะค่าเดือดเลยบะสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอแลไม่ตึงย้อนหรือว่าเนื้อบะกล้วยลอลี่กล้วยลอจ่าดิซอเลือกก็ดาดหนังสือมอบอำนาจเนาะวิกฤตชอเลือกบัตรประจำตัวประชาชนหนูก็เนาะตะเบียนนี้เนาะวิกฤตสำเนาบัตรผู้มอบเนาะผู้มอบคอมพิวเตอร์ดิซอบาการเนปโอนลีนมอนป่าห้าต่อห้าเราจะแก้นอนเนบาลีบาโอตเบบากล้วยนอกล้วยขายดิซอเราก็เมื่อละพูดอะไรอีแล่นอวิเลชอลละบัตรประจำตัวประชาชนละนอกอดเบนีอากอดเบนีนอวิกรอสำเนาเนาะสำเนาบัตรราชการเนาะแล่ชอบเนาะวิกรอพลเกิมบาลกเลกานิบัตมานีสำเนาบัตรผู้รับมอบเจนเนาะดินิจานีอีคานีแมคลูเดอร์แลน้อยค่ะไพเลอร์ตะตะกิโตบอลอำเภอแม่ลาน้อยเนาะอำเภอแม่ลาน้อยอากเลราคีตอจิเตรติบากากนาดะตะคลือเลกาโอบูอบตแม่โถเนาะมือคืนนี้มือนี้มือซอคีชิเยละกรกฎาคมเพียกตุอีตาเชกตอจะทอเลนาริติชีและตุเลมือบาลคินาริเนาะเดเจ้าหน้าที่ทกสสาขาแม่ละน้อยกัแลข้อตุลคอเชิญแลดิซอกเลเกดับเบิลแวมือพาตีโลอูบูตาตะกิตวานีเนาะแฮประกอบดาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการยื่นอุทธรณ์ขวาเนาะเดินแลเซเนาะเพลเลอร์อบตแม่โถแม่แม่ลูกมือนี้มือซอกคิจิคือลากรกฎาคมนี่คือโทยากยาคือชิคุยเนาะโลลอซาเดอร์มือนี่นี่กันแลเวดาเลิฟบ้านขุนแม่ละน้อยตาเชิญกันต่อเลิศนาริติชีภาพพอเลิฟน้องมือทอจิแกและตือเลอร์มือบาลอคินารินะดีเนจ้าเนี่ยแลก็โอบุตะเกียว่าเพียกก็ว่าดาบ้านขุนแม่ลาน้อยเดอแลเซนะอีคันนี้แลเวดาบุติลีดิซอบบากาอุจจือมะอุจจือเดอแลเลอร์วิปุริเปียแลเลอร์วิปุริแกเดออีคาเปเลโอนาตึกลาเราชะเริ่มตาเราตักแลคิดต่อพิจิตเตเนาะอีคาเดอเฮตาบาบาซิญาคือหน้าโอเวดาเปอีเนาะและกันนานดอกว่าตาซาวิดอเตอร์เพลคีเพลเนาะเตอร์เพลก็เลสราโยฮาตาเพลดอลเลอร์ภาษาแฮกุตามุขอดอปูแวเคโดกันนะเนาะ

Mo ke te vedali ta sa vi pasa he ku ta sra ku po atano ha ke kena do ta ke cho chi ke i kani ba ka de ak te veda prap เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซาเลอร์ยกเว้นเกณฑ์รถเก่าผ่อนปลนนักศึกษาเนาะวิกอดอลเลอร์คือออทอวันสต็อปเซอร์วิสที่ซ่อเมื่อไรยอนเดอร์ปาแลเลอร์ตลอดตะเกลตต่อเลอร์อำเภอขอดิซาเลอร์เดอร์บักครอบกว่าดิซ่ออาเกอร์และตัวดูตัวจุลศาสตร์เดอร์ปัดดูปะปัดดิซาเลอร์คณะรัฐมนตรีดิเนาะตาตุนิยาอีเนาะดิซ่อปาอบโหคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนาะดิซอจอเอกนิติทันประภาสเนาะแกเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกว่าแชร์แกคนนับพันดุกว่าแชร์บาคาเดอร์กลูเจลทีก่อนนี้แต่เวลาหนีตัวโดตัวจลซาเนาะบาคาเดอร์ตุบลือค่ะตัวเกาะตาติตาเนาะดิซอชุลมีชุลซาบัตรสวัสดิการแห่งราชบาคาเดอร์ดิซอตึมนี่เลือบ่าแต่ใครนี่ไอ้ค่ะคือเกลียดดัลเลอร์ซออันโนเกเตอร์อาจจะดับปรับเกณฑ์เรื่องยานพาหนะยานพาหนะเพียแต่ใครนี่มีเวลามอเตอร์ติมต่อการเนาะจอสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์เนาะไอ้แกเลอร์อธิบดีกรมการขนส่งแต่เวลาดิซอลาปูคีเพื่อแห่ยื่นอุทธรณ์ดิซอแลทบทวนสิทธิ์นี่โอกว่าอาราเซอร์จุดลุยเกแกเนาะ 3.4ล้านรายเนาะแต่เวลาดิซอตาติตาเฮดาเลอร์มอตตึมต่อการเนี่ยโอกว่าลุยชีเปอร์เซ็นต์เนาะดิเนจาเนเดออาตาติตาเฮเปอร์ทอดิซอบากาเนโอนลอยเนาะโอนลอยวิลลี่เนาะดิซออปเปอร์ทอเลอร์ระบบปุดิเนาะอปเปอร์ทอเลอร์ระบบดิซอมอตตึมต่อการชนิดแก้อาตาดิวีมอตตึมต่อการบาชโช5หู5กอสวมมอตซิลบาเนาะแล้วจะมีเดอมันตัดตึงต่อการใช้โต๊ะโอเลยวีอาแก้เรื่องมีดีเนาะราคาเนเดอร์อาเกอเล็กเกวดาดิซอเกเฮไว้ปาเลอร์อาตาเตอร์โลตุต้อแล้วเนาะดิซอเตอร์โลตุต้อพี่จะแต่ราคาคอมมิวเนอร์นี่มันตัดตึงต่อการโต๊ะเรื่องงานเลยไม่จ่าอาเมียสาวเรื่องงานราคาเกอเล็กเกวดาลาซอเนาะวีแต่เวดาโอ้โคชิเปอร์เซนปาเลอร์อาตนีบัสวัสดิการแห่งรัฐละวานีอันโลลอลีเนาะแกมันตะตึงตะกะเลออันนี้ดิซอมตะกะเนาะอันนี้ร่าเนาะและนี่คีชีวีกอดอมันตะตึงเนี่ยอันนี้ร่าเนาะเลติชีเยนี่แต่ใครเดออาเกลเกลเกเวดาเลอซอเนาะบาและตัวจุลซาดาตทีเนาะดิซอเลออาเตวดากรณีรถจักรยานยนต์คันที่2เนาะอันเตวดาเตมือเลออาเตลือคือเลอ300ซีซีว่ะเนาะมื้อจาตะคันนี่อาเกลตโดตโจลซาดลาซอดบักคอกันหนักกวยๆเนาะดิเนจานี่เด้ออีคานี่บักคาเดลปาเลเพียอปุคิชุลมิชุลซาเลบัสสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมื้อจานตาตินิงละบ่าเนาะนึนแลอุทธรและอุทธรและทบทวนสิทธิ์เนาะอีคานี่เลธนาคารตอลายอนหรือดนาวิลิตปะข้อกันหนาดอตากระเจาะดอถีดอนอวีคีดจากบาราแก็บกาพิโลมาโลตาดิซอเลตั้งหนึ่งมาโลเลโจปัวก็มาโลเลนอกระบบดิซอเลปูเขียก็ว่าดาเลกอสอนอคาอินิก็คิดว่าดาเลจะแลวิสจุสพี่น้องอากอดาเลสอสกรวิสจุเออเมียก็ดาเลระบบสกรเลเลลีนก็ดาเลกอสอนอมอวีและพิตามาตาเนาะอีคานีกว่าเดออาเกลเกลกิเวดาลาซอเนาะดิซอมือเลืออันลอต้อมือเลนิตัวเจอมาเจอเลือปรามเลือตาตุอุตเยอโลบาตาตุเจอมาเจอหนอกก็หนอตาใครเนี่ยเกลเกลกิเวดาขี้ใจอีวีอาเตเวดาเกออทอตาลอตาแกลดิซอเลือก็ด่า one stop service เนาะดิซอเลือกระทรวงการคลังเนี่ยตัวโดตัวโชลซาเดอร์มหาไทยมืออทอตาลอตาแกลตอดิซอเลืออำเภอเนี่ยตอนนี้โอ้กว่าต่อขั้วกยานุ่ยชีขั้วต่อเนาะไม่มีเวบก็เนี่ยโอ้กว่าอัตต่อเยชีนอนที่ซอเกอเมอร์เลอร์เพื่อฮิโปคอโปแลขอนอนที่ซอแกลเกบักคาตาติตาเลอร์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐราชจักรตุกเกาะเนาะดินเนเจอร์นีเดอร์ขอขึ้นหาด้านที่เนาะเริ่มประดุประกาศอุปผลและสัตยาวีเนาะอากาเลคือดอลเลอร์อีค่ะอากาเดสอุปผลและคณะกรรมการเนาะอากาบาเลตัวดุตัวโจลาซาเดอร์เริ่มประดุประกาศเริ่มคอรมอนเริ่มมือจะถอวันจันทร์พี่อากาตุยดอเนาะตากระจอกไม่เปิดถอดิจลอเนาะบะจะเกิดแฮตแตกหรือดอปเปอร์แวร์เนาะดินเนเจอร์นี้ค่ะอีตาลุดุก็ถือเลกาเลิศมากกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะนันตาเทเนเควลบาเนาะและยื่นอุทธรณ์เนาะยื่นอุทธรณ์เสียแย่ต่อเนาะที่ซอและเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนาะและเลแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะแมตเตอร์มีเดอร์เอ๊ะจะมาเสียแล้วโทรศัพท์มือถือนี่จะโพจิลีเดอร์ตัวอุบุยาว่าและธนาคารเนาะต่อขอเริ่มธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารกสิกรเนาะวิสาจูธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรมีอ๋อธนาคารกรุงไทยเนาะก็ดอลเลอร์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอลเลอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกว่าเลิศหนึ่งย้อนหนึ่งและพลอดเดินและพี่ในแต่ตอนนี้มีกระดอมเนื้อยื่นอุทธรณ์ไม่วีบักข้อกว่านอนที่ซ้อนเนื้อกระจาตาติตาอุทธรณ์จะหลอบบักค่าเดิมมาตัดตืมต่อก้าบักค่าเดิมเริ่มมาลุ้นแล้วก็สนว่าพี่อาปุกหย่านอนบักค่าเดิมเลิศจะหล่อเลิศอาเตอร์ลอตต่อเดิมเดิมเลิศเนื้อนตาเลิกปืนถอนอัตโลเดลตานอกกว่าเดิมบัคโคแกลกีกยอกยอมไม่จ่าแม่มีที่ซ้อจุดเต็มของแกลกีเวลานี้บัคโคก็น่าเริ่มหมือนจ้าทอดินเนจ้าคอปิเนเลอร์ตินิคินีแรงอ่ะเลิกตาติตาแฮเวดาเริ่มมันตื่นต่อก้าดอลเลอร์แกไปพี่โรมาโลตาเลิกก็สนอมตานี่เดิมตบ่าแลนอตอนที่วันนั้นแม่แลยื่นอุทธรณ์ไม่วีเนาะเขาก็หนาตากระจอนเริ่มมือจ้าถอดทีที่ซอประดุประปาเกลเวดาแลกแลแลปาแลนอปะเกอแฮตเต้กนาดอตทีดอเนาะดินเนจ้าดิบัตบ่าตบ่ามาซะนํามีหลอกว่าเนาะมิจาจิเตสิว่าบักข้อกันนะแล้วประดุประพันธ์นี่หรออัดแต่หรอซะเนาะดิซอแลโอผู้เลือกครม.คณะรัฐมนตรีได้ทีเนาะตากระจอลอติลอแช่ที่จะหลอกประแกแฮเตกนาดเนาะดิเนจานีและกันนาดกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลเนาะมื้อขอดับเบิ้ลแวร์เคโดกันนาบอแก้วคีอัตาคีลากันนาสกอกอกันเนาะ

0: No, ta chơi cái tò khô bơ kia rứ chip lư chip khô đáp ứ vè mưa gà phá tì phư phì gần à đọc gà lơ vi thi dụ quả đọc gà lơ online nó mưa có gà bê mưa sắp khi ô đơ lộ ô đơ chế nó đi nì cha nì lơ gói tò còn là xa đọt nó ta chơi cái tò đi lơ quý nà rì lê tư lơ à nà rì tì chì nó kai y nì đi xo xùm lư gà hẹt quả đọc gà lơ online mà ô mưa chô bơ bê mưa sắp khi ta chơi cái tò lơ lơ lơ nì đi xo chơi tèm khỏi nì cân nà kê หรือโพธาโพพอแล้วเปลือตาตุตาเชกต่อเลยเนาะแล้วก็ไม่คลือเด้อตาเชกต่อเลยควินาริก็ข้อน้องมือทอชิแกเนาะและตุเลอร์อานาริชีดอลเลอร์ฮาลคอปาคืนนาริดีเนาะให้โอแกสก็ลซาเนาะแล้วก็นี่บาเลอร์ยาเนาะพอมูลาวารัญญาไฟแพรดเนาะโอเคสก็ลซาแพเลอร์ตาเชกต่อเตตอลลอยอีตลอดตักแกลตตอลลอยอีวิทยุคลือหลอกก็จะแต่เวกีแม่สวทเชียงใหม่เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะดีเนจ้านี้กันนาเกปอลเลอร์เนาะตาตือตาเชื่อกันต่อเลยเนาะอเมโอดีเดอร์เกอร์ออทอกีดอกหรือโพธาโพดาชิแกเนาะก่อนลาเกลตาเนาะดีเนจ้านี้มีมอตามือก็ร่าเนาะเราพาเราซับไปอีตับเลยเนาะ
1: นออีเล็บเลยในแกตาเล็บเลยเราเจ้นอก็ด่านนอมากกว่าเดจอบีเบนอซาลอลอซาเลก็ที่กระเตอเดบลากานันและแคออุลลูพูทาปูพอก็บีเดเตอที่ละกิซาเดนอลอผ่านลอเจละกิซาเดนอมากกว่าเดจอบีเบเดนอมากกว่าหอเบเชเลเกก็ซีอีโจเดนอฮอดิลาซีนี่ก็นาดอกเกเลทาบูนอเดพอดีโบซาโดก็นาเกยอเนาะ

น้ำมากกว่าเดชบีบีน้ำมากกว่าทารักหลอกหลอกเวลาเราล็อกคอสูนี่ก็เบิกจ้าสุยบีบีก็เดือดระเตอเนี่ยถ้าเกิดน้ำแบบถ้ากว่าบีบีแบบขาล็อกว่าอุดรธานีบลากันนั่นแหละแค่รอ

นอมกว่าตะกว่าแม่เลวบลอดะเวกนายดะเลบลักนาตะเฮเตอเนจอบิเบดุดะเกตะกว่าวะอะคุสวีนาสวีแมคลีสวีนาเดสวีดิซอดะไซเดราจอบิเบเนเนบลอนเนเดเวนาตะตะกว่าแม่เลวะตะกว่าแม่เลวะดะวะดอรอดอทาเลทาลอฟกาลอเซบลอนเนเนลากิซาตะเซเลวะ6ลอทูลอเกซาระ

ane keta le kita le ple no thane ba kare pa kanyone gede gen de ba kwa le ta keta lowa no le kwa thilen me thilen sa aketa dita dole no mo kwa cho bibe no hele po di bosa kana keta le ple a khomya le thabu de ke no thal ble no po cho po da no ma ka le sa u lo sa ba le lap kwa mu ko po ne mi ya te ne ba เนาะแล้วเฮาสกอลซะและด้วยเด้อคู่กว่าคอเนาะแล้วบ่พอมือขอรัดด้วยละเด้อชัวด้วยละซุโบเนาะเลเดเบ้เนาะดูกันน่ะดอทาเลยเนาะบ่จอบ่ตรนี่ก็พอดีบ่ซะเล็กขี้เลละเนาะแต่เล็กขี้เลเปลือแต่ๆหลาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาป้ายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่ 142,620,000 ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้ 29,230,000 ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้ 57 ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,400,000 ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาเรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 17 ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาเรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40บาท50สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560มาตรา50และมาตรา57ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิการยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
5: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย อีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า10,000รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนการภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจด้วยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
7: ขอความร่วมมือนะครับให้คอตทซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนการตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
8: โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10 ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24 ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ขณะนี้เวลา19:22ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2 วันตั้งแต่วันที่23 กรกฎาคมระหว่างเวลา6:00 น. ถึง 18:00 น.บริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น ่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
13: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงๆเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณ3รอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาด

0: ขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำริดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหากรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุภิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคุ้มเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีโดยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศสร้างคนดีมีคุณธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปนำโดยนายพระสุโลหานชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailand สนับสนุนการจัดไม้อีเวนต์และการพัฒนาระบบ Super Silenceเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยไทย76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยๆ76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้ยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3000คู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-1เกม17-21 21-16และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่คู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2-0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิกคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิกคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4 นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4 แพ้ 1 นัดขณะที่จีนชนะ5 นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4 แพ้ 1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา10:30 น.ผ่านิชคาดหน้ารายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25 กรกฎาคมนี้เวลา20 นาฬิกาก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมพรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการพรีซีซั่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15 กันยายนถึง3 ตุลาคมโดยมี15 ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถาน และฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัทรสอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาฮาวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสก็โทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

Hawe obyao ni la huya te ga lele tha ta yo ya ve okolo la se ja leo raika oboda ja okolo ha yu la vi yo me no khu ga ka che ve okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ku oti sthani vithiyu krajai siang hen prathet thai jangwat chiang mai AM ti hi o ha sichi kho kiro hers ti lai puta len pho ti pho Facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุหลอกกอวิออย่าตีชตินาลิตาและซาวูมุหลอกกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิออย่าฮินาริควายตาและพ่อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: Obu dajavi yo ya pehati potoka dajavi o ya cho khlo nga hu raika obu dajao khlo ga phu ga moda le o kho ga ko ka da ke chevi tha pato ola pehti ga lili tha ta u yo ya vi o khlo la se cha le raika obu dajao khlo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni la hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khi phe che le te ga lili ka cha me do me zu me ka me le o ha le do sa pi me ya ni chute sa khalo sa pa oni sa ha pa jure ha pa ni chu se ni ya ni le phun phe bi yo la cha kho ni hi ni chu kho kho m kho bi yo bi yo ni la hu ya ti pa o ti ha le le bi yo ya hi na ri khwa ta le ko na ri cha kha ga e ti ha le le nga hu la hu kho rai ka obuda ja khalo to ke che bi yo vi ti yu rai di o pho AM ti hi o ha sa ti kho ki ro he s ti lai bi ya le ka facebook live sot pho so wa tho เชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อกับเชเวโยและชุดที่คือนอคือกากาเชเวออกเคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิออยากะยูเวลาตาวิออบูจอวิซาตาออลอติพาทอกะไลลอยูเวลาตาวิโยออวิออเนียลาหุยาติพาออคือปิตาแล้วออเลมือคาไกติเกเชะและอาชิโยลาหุชอจิตาโอกาปิดะกิสิแม่จุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือซาตาปิกาลาเวงาคือไทมิกอโคโลทอจะได้สวิออยายันตาเลนิชงานี้สหปาวิออยาชอโคโลงาคือไทมิกอโคโลแทมเหมียวนาติตอภาคอีสานพ่อมุนิตอพ่อตาเลกาลีไทมิกอฮอติตอพ่อคาไกกะติกาติติลอกกามุยีลามาจากิตุโยเจปุตาเลนิชคอนตาเลนิชินิลอกแทมเหมียวนาติตอเลภาคอีสานพ่อมุยีอาจกอยอยายแลนี่ชื่อนตาเล่ลินี่ชื่อคนตาเล่นี่ชื่อที่นี่ล่ะก็ไทยมีก็ฮอตติดต่อพอติดปอมุยก็รู้ละแล้วหลามาจากไอตุโยเจเหตุการณ์คือไทยอุ้มเหมียวนะติดต่อพอรู้แล้วอย่างนี้เลยอย่างนี้ชื่อเสียงนี้นะเลยชอบปอนชื่ออ้อนนี่ชื่องามวิออยาชอคลมุยได้ฮาวิออคลขอชื่อเปอร์เซตาเล่ฮีชื่อเปอร์เซคางายเดฮุตาวิเจภาคอีสานพออ้อชื่อเปอร์เซตาเล่ขอชื่อเปอร์เซคางายเจเลยค่ะแต่แล้วไทมิงก็จะติดต่อจอมาลอเลออชเปอร์เซตาเลคอชเปอร์เซมุนีตอพ่ออชเปอร์เซตาเลคอชเปอร์เซไทมิงก็ฮอติดต่อพ่อนี่ชเปอร์เซตาเลคอชเปอร์เซและกุติพ่อเซชเปอร์เซตาเลออชเปอร์เซออคอโลเจอยากก็ยันยังไงคือไทมุเหมียวนะติดต่อพ่อเลมุยีจอมาเวกาฟาตาจอเวคาพ่อคาพ่อเลโกโกยันนี้เลมุยีเตฮาเวียสิชเปอร์เซเบฮุตาวิออติเตพังอ่ะคือแทมุเหมียวนะติดต่อพ่อมุยีลามาจากไอตุเจแม่เลออติจะได้พอคอลบจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่แพร่น่านอุตรดิตากสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อคไกยันยิวย่าคอลบเลเตฮาวิออคอลบสิชเปอร์เซเคมุยีแบฮุตาวิลอเจเลออติจะได้พอคอลบลาจลาฮับแผ่ต่อลาวิออจะได้พัฒนากูให้แหละฝากกวิยมอาเมฮาเคโกเลียงอาคือจิไมออคอลกามูฮอมูยิลูลาเลลิโปทุจจักว่าแม่แม่มูยิกาจักกาลาเวอาเมฮาวิชอลีมูยิมูคอดซาเวแพบาลาเวเคกาวิเจลีกะเคฟมาคอเกือวิเบียวินาลีจอบาลาเคกาวิเจอาเมฮาวิมูยิเชเลเฮโกมูยิให้จาเมเลียแม่ทามูฮอกะอือจามูยิกะคอจาเลงาหัววิออเนราหุยะเชกอเตียวคอลไคแพเลนาจอปาวปาววิออลอกะอยู่เวลาเลียวกะดะเจดะไคแพวิโยเลเคกออาเมฮาวิออยาเลมูยิลาจาเวทาปาโตเลงาหึหนัวมือฟ้าพอกะโอ้ทุ่มยืดจ้าแหล่เหล่มือฟ้าติดต่อพ่อแม่ไอพอกะอีกะคือคาคาสอีกะลู่ยะลาวิเจเหล่อีกะตือวินามุยือเหล่มุยลาจ้าเวทปะต่อแฮจ้าแหล่มือฟ้าแม่ไอพ่อกะลีลูวิสิวิออเจติภากะกับผู้วิจิแม่หรือเลกะลีแม่ไอติต่อพ่องาคือมียาเชกือเยาะคอข้าคอหลอกคอโลไลกะมุยีลาจ้าเลอีกะลูลูลาวิเจเลนัวตำบลท่าตอนอำเภอแม่ไอจังหวัดจิไม่นาเลมุยีลาจ้าวิทปะโตและเคติแล้วแม่ฮาวิออยาบ้านใหม่เหมาะจามผู้วิติต่อพ่อกะอีกะลีซาลาติแต่วิกะขอกะอีกะลู ลุยเลยกะทูวิเจคัตเตเลเยกะขอเยลุยวิเจแมเรียคัตเตเลสเยเลตี้เยป้ายวิเจคกวอชิเดปอมุเยลาจาวิทปาตอเลบ้านใหม่หมอกจามโควิดติคะออโคโลสเยลุวิสิวิกะพูวิเจแมเปือเลกะลีบ้านห้วยซ่านหมู่ติชตาโบทาตอกะมุเยลาจาเลให้ปูขอวิกะลูลุลาวิเจคะคอลอคอโลเลติยามุเยลาจาละโกอิกะจอเลสกาสแทมาโกฮาปุสเตผาลูชเวลาลิกะค่ะลิตอยวิทัปตอิกะคาฮาลูใหญ่มากาลิกะตือและเลงาหึมมียายเยคอกะอิกะลูลาวิเจเลยาคาทอกานกะเตคาลุญิฮาซาปาลิคะเซติผาตาแลอปตอติผาลุเอและเลอิกะค่ะอิกะอปุตะลูค่ะวิติผากากะแกบายูบาและอิกะติผาโกใหญ่กาวิเจเลมุยิคือวยอยาคโลกูเฮและฟาตาก็เวลาอจิจะได้ผายโยเลอลอกมุยิลาจาลาโกลีลาจะละฮะอจิจะได้ผาแพงไงวิแม่เลแมอูอีกามุยิเลเตือวิจะได้ผาแลคือแซตานะคือแม่ลีกานะคือเวลาโกกาซาแปะเตเลคาเดชบะเลอลอกฟะจานามาโกเลเชบเชอขอคนหลอกคู่พ่อตีจ้ามือจ้าเกอคโลกานะชสาเคมีติผาเยมาวิทปาตอคือแซเลคือจวานาฟะจานาติพาแพะไกลาวิโยลิคือเซลาเซชูลาวิแม่จราปตอมุยิคือเลอิกะลูลุลาวิแม่อูมาโกจิแนเตเลอิกะเตือวิติภาโอคโลคือเซตานะคือแม่แต่ก็แลเลอวิออนี่ลาหุยติภาทะแพะเชวิออลอซาตาชะริภาอยู่เวลาแลเลงาคือลาหุยติภาทะจะเคชิลากาลาวิโยแม่ก็จะแลเลติลอกอกเสเลอวิออนี่ลาหุยติภาโอจะได้คือวิอย่าคนโลแลเรียกอะหุ่มมียาคาจ้วยเรียกคาจ้วยแผ่บอดอหาเชวิโยเรียกอาโทมาอลอเรียกโกกาจ้ากาดอวิพ่อจ้าดาวีน่าเรียกมากาจ้ามากาดอวีทัปตอหาวิโกวิทัปตอชุมุชุมียวกากาจ้ากาวิชอติผาชอป้าน่าแม่เรียกอลอก็จะได้คือวิอย่าสิงกะปุ่มมียวคนโลเจเรียกอะคือไทยมีกอคนโลวิชอติผากากาจ้าลาดูเวทะเรียพอแล้วหาอยู่เวจีคาเปย์นี่หานี่เชื่อพอหาอยู่เวจีแม่หาปะพูกว่าละก็เรียหาปะพูกะดาลอมแม่แต่หาปะเวียเรียนี่มืออ้อฮีตาแล้วอ้อมืออ้อฮีพระขกไกเจเฮก็เลยที่ออกเปิดตาไว้แล้ววุฒิเลยปวชไม่กล่าวโมหูออกคู่เวจีกาลาลีกาลาควาจุจุสวิชอติผากะเพวิจีแม่ลิชอกรมการจัดหางานพอยุคือซาตาปิกาลาเวนะเลยสิงคโปร์มีชอเรียงาคือไทยมีกอชอติผายุหุมเหมียวคโลกังกะจาลาตุเวชอนิหันเชกะเฮือแต่ก็แลจาดะลุลาวิเจเลขะโกสมาวิแลออไลพ่อสมาวิเจเว็บไซต์เลกรมการจัดหาเงาคโลลุยแลจะสมัยแม่เลขะโกสมาเพวิชอแลเลยามิฮอกะปะกะเพวิโลเลอาสันชะขอตาแลออชะงะขอคโลวิเจมุมีวิออเลียวคักข้อพิถามาติพิมาติยะจอเวชอกะเพวิเจแม่เคเตแลอนามาจอวิชอเลใครเตะแล้วกาลาลีกาลาโคกาจื้อจื้อนากาโยกาวิชอกาเพวิเจเฮโกกาเตะไกตุเวแลเลกาเทคนิคพ่อวิเลวิศวะผู้ช่วยติผาเลช่างพ่อวิกาติผาเจเฮโกงาคือลาหุยายันเนฮอกคาปาติผาช่างเทคนิคที่ออตาวิชอติผาอปูเลกาดาวิโยเลฮาปาโฟกาดาลอเลอญีมืออหิตาแลออมืออหิบาทะคะไกปิวิเจเจกาเลสิงคโปร์เมียวคโลพอเลลาสมาวินาเลเคกวคาทะตาพอเลลาสมาวิเลโกโกเลยะญีตาเลเซชเตนิสฮาปาจูเรฮาปาวิออยะคะไกเจเลออไลพอกาสมาวิเจสมาพุกะมาปุจิแมเลเจกางะฮือลาฮุยะชิมุชุเมียวคโลกังกะไซกาวิชอติผาอปูนะเลสิงคโปร์มีอคโลกากาจาเวพอเวเลนิฮานิชกะเคพอเลลาสมาวิเจแต่ก็แลงาคือลาหุยติภัทธะอรสัตติภัยอยู่เวลาและชิลากาลาวิโยแมจาเลกาลีชบวิอยาเชอะลูพุชหาวอวิทัปตอเลช็อกคอกะแปจาโลแมสติตาแมลาหุยติภาอะโลเนี่ยคือลาหูยาลีนามาสโตรีลาหูมิชอกับว่าหมอก็มาอยากให้ลาหูยาไม่กับลาหูมิชอบผู้วิกาจอเวเล่เชื่อเบื่อเฉลี่ยอยากก็เชื่อเวเล่อว่าจะขอเจ้าก็มาหนัวมือเฝ้าเจ้มือเฝ้าเจ้แม่เล่มิชอเล่มอหกือใส่ชอชูแม่กับมาหน้าเล่มิชอแต่วิเจ้าก็มาพูนี่มือเคเล่ดูอวิเจ้หนัวมือฟาดจอเจ้าก็มา เรียกใครแต่ละโมฮอลเลยมิชอเป่าแต่วิชอยามีมาติการมิชอวิโคกิหิวิจิผูกันยิมือเกือวิโควิเจใครแต่ละเรียกตานิวเมื่อฟ้าพอกาโยคือชัวฮาถววิกล้องโบจอจัววิลอกมาเรียมือฟ้าชอขอคูชอแห่จิแม่เรียกใครแต่ละขอคู่กาใต้เลยกะแพ้เกลอล้อแม่เรียกแค่กว่าสติเต้เหลียววิ่งเนี่ยละหุยติพอมีชอกูปีเรียกผู้ติผาจอวิลากุกะคาเดะวะแต่แม่หาซะแม่เรียกชื่อเบื่อชื่อผู้ชื่อหาลาวิทับปะต่อชอข้อชนะกะไปจ้าเอกเรียกอะคือมาดะเวเรียกชุมอกข้อเวชติผากะติตุมาเฮเรียกชุมาโมชุมาสตาดอเลตาจัติกุแม่เรียกชื่อเบื่อชอแม่สชอมาจิสเคลิเจแม่สมาจาวินะเอกอะคือเล่จะไปชิวชูจะขอกาเลี้ยวหาทอตัวกล้องวงจรปิดผักเกลือวิแม่เฮก็ชัวเสมาเลยยื้อเอาเลี้ยแม่ฟุกามอนะชอคอเลี้ยชูฟุกุปีขอกเสมาชูโมวิโยเลี้ยขอคุชอรอจิแม่เลี้ยเฮก็จะได้คือวิโอยาเลี้ยชูกะชาเลตานุติผ่ามือเฝ้าวิกากะเพกเชียววิโยเลี้ยวิโยเนี่ยละหุยติผ่าโอชอติตุไม่เลี้ยชูโมขอวิมาจรอกุกาหลอจ้าวิเลขอจ้าวิอาเกดาเลี้ยมาจรแต่กูหลอจ้าเลี้ยชูกะหากก็จะละเฮเลยอยากให้ชุมพ่อวิชอช็อกข้อเพวิชอมาดะเลยมึงมีวิอเลี้ยวข้าข้อพิกะจอวิแม่เลยชะตาปะต่องาหือละหุยติภากะสติปิลากาวินะเลยมาจกแต่เราก็หล่อจ้าเลยหล่อจ้าวิเลยอาจจะด่าเฮเลยข้อจ้าวิอาแกเลยเขาก็ชูกะผู้จ้าวิเลยจะขอมอห์เชวิแม่กามาเจก็มามิชอก็ผู้นิมือพระคืออาวิเจยาลีฮิพุคือตัวโปอยู่แต่อาวิเจเฮเรียกคนนอกข้อไปพี่ก็ชูยาลีฮิพุมากระเกลี่ชูกะจากะทักกะก็เรียง่ายง่ายวิมาเฮเรียกพุก็วิชอมุนอมาโคโลจิยาลาวิมาเฮเรียกคือว่าชูกะคือมิมิเตียเล่เรียกกะจากะวิโยคือว่าชูโมกะตาหึกะตาจากะเรียกชูลาหุชโมข้อมาลาวิตอข้อจึกน่าจะเลยชุดจ้ากือตันเจชุดตีกือเจเฮก็เลี้ยงอะคือกากูมาละกาวิโอชุดตีจ้าวิเคลิตเตกูเนี่ยคือกากาเจ้ากูนะชูกาเจ้าวิโมเลควายวิตีตาตีเจอยากเข้าอวยชูขาเคตเลกาเจ้าวิเลยเตกัยตัวก้าคาเตผาทันนี่แหละเนี่ยคือกาฮีอยู่แล้วเลี้ยงอะคืออาสติกอคนลูชูเคลิกาเจ้ากาดอตัวปูจูจ้าเจเลี้ยงข้อจ้าวิโอตาเตเลี้ยงชั่วบุตรขอไปเจ้าล้อแม่ผู้เสียหายว่าวิถปะต่อเลี้ยงแค่ก็เตเห็นแล้วมัวรับพวกกาเจก็มาเนี่ยเราหุยติพาวจะขอเป้าชอลายสคาเดมาหนอเราก็มาติคือตาหนอเลตาเมเกหิวอยานะยากอลายสกอผู้ขาจ่อยดาวิเลจะได้คือวิอยาโลโกเรียกเตเลอโมลาผู้พ่อเจลายสขอวิโลเจก็มามีชอตาปูกะสอเคลียเตดูอะเลเลชูลายสเลลายเมียวลายคุกคอข้อซาวิโลเจแม่อ้าโลโลโลโลชอข้อกะคักกะจอเลยยังก็ชูมอข้อวิเลข้อพิจอวิแม่ชัวเก่าอิสติพาเลยสวยยะลาโมเลโนจะซาจาวิโลกุกะชอข้อสวิแม่จากาโลก็เสพเกี่ยวอะคอโลสิเลชัวขอมาปิลาก็ชูมอโนฮืออยู่จาวิโลกัวชอข้อสวิโยเลยก็เชื่อเชื่ออิสมาสกะข้อวิโลเลยงาฮือลาหุยากะกูโมเลอวะคาโดเจคือโปกะกะสวิเจอะคาโดเจคือโปเลผักกะตาเลกะกะซอซวิเจอะวาคาโดสคอเวเลคอซาเกลาเวอาลอจอยอคอลอชอกาคาเคกะจอลอเมเลเฮกงาฮือติกาลิเลกาเลชูมอตาคอจาเลโนกะชูเคลิสซาฮอกะกุอิสเจกะตีเวนะเลยสเจติกวนกะลาซาฮอตุโยเลแค่กชุดเตียวิชุคืออวินอจะแค่จะติข้อซากไปเลยฮอจาวิลก็ชุกะเบื่อเวเลี้ยวเสพากันหนอตึงอ่ะตึกะเบื่อวิแม่เรียกแค่กว่าอวิยานี่ละหุยติผาติกาเลเลกะอัตโนมัติจือกะมัติหิทักคเดดอนิเลยติปุขนอท่าดอนิเวลก็ข้อพิจารากอถอคอลูกามือลาแม่แต่ก็แลเลยอวิยานี่ละหุยติผาท่าเลี้ยวรอซาตาจะได้ผากะอยู่เวลาแล้วจะเกิดสลาวิโยแม่หาวิอวิอเนี่ยละหุยติพาวจ้าวิโดวิกาสติเตแมลิโกจ้ายามีมาติกาจิโกมาอาสาออชเซขอคิกาวิเจยอชเลงาออชเซติปุจ้าวิจิโกมาเคเตเลวุปินาวิเจเลวุปินาวิงาออชเซสัจปุเคลิติปุจ้าวิลิงานาลิงาสาเลเคเตเลยอกาวุปินาจ้าเลนัชยอเคเลปโทโมสลาวูเลอฮาทอตุเวทอเลวุปิคอนยานิเวชอ
1: ออฟื้อกูคอเล่ผู้ตีเต้ฮาออดสแคปผัวรอเจ้ผู้ตู้อยู่จ้าเวียนเนี่ยละหุยาติเผาสติเต้เล่จ้าวิดอวิชบุชผู้ตีไปเจ้าล้อแม่ผู้ตีกาไลอยากจะเวเล่เมาเวียจุดใจเวสาติผาจ้าวิออกคอลุเพมาวิเจ้เล่คือก็ยามีมาชดีกากาผู้ตีอาวุปอฟื้อกูคอคาเบียจ่อรอเจ้ก็เมาตูนาวิเจ้วุปีนาวิลีผีผีย่อย่อติวิจึกกับจึกวิเจ้เฮกัวงาฮือเล่จ้าวิดอวิออกคอลุกาสติเตแม่เรียกคาเดคาเดติแม่เลยจ้าเรียกเตจ้าติดอวิออกคอลุกาคาเดดักเกปีเรียกงาฮือนาวิลูวิสิเวมากับพวกไก่ตัวปูนะเรียกเตกาลิลิกาจ้าวิดอวิกาคาเดดักเกตูคาเดเตเลนสอจ้าเรียกอนาคตที่ผ่านมากับเตกาเวลาตัวปูเรียกใครเตแล้วเรียกจะติดรอกับเกสาเรียกอวิยานี่ละหุยติพาวหมอทอกากะวิชติภากะชูกะยะกอชะเป้าเป้าจุภากือเลทางม้าลายก็วิจอเวเลทางม้าลายจอวิกอติอามินจุกะจอวิโยเลอามินเนี่ยเตียละก็เลนหุหมอทอกากะละเชคะเปกะเจเวอละก็ชอจุภากะกุกะเวนะเลเคกออาปลาวินสตินทาจิกุมายามีเอเลหมอซอฮิเชเวอาสะติชะเสขวยติหิวิเจเล

0: เพอบานพรีเล่มั่วจังหวัดสมุทรปราการพ่อเจ้ปุราวินชตินทาเพวิจกุมาปโทเล่งาคือหมอทอก้ากะวิชอติพาเล่ก้าอยากกอชอยากกอยุบผักไอเชวิหมอวิลโกกะเดปิวิแม่มาเดปิเลนุฮุชวัติวิลโกคอปิเฮจ่าอยากกองาคือก้าอยากกอชอเป้าเป้ายุบผักวิกะคาเดนี้เล่เตปอปอกปูดอกกะมาปูเวเล่จะเคจะแผลาเวเล่เคกองาคือก้าอยากกอชอเป้าเป้ายุบผักวิกะเล่แม่เสือละเมลาซักกะเลติพ่อเลเลคาเดนี้และผักไอแม่เรียกให้กงอ่ะคือหมอทอก้าเยวิชอติผักกะทางม้าลายมาโกเลียมีเนี่ยน้อยเกือเตียวกาละโกอายเยกะเรียกเกเชวิกะยูยอเลไม่แล้วก็บริอยู่มาไตลาเวเรียกให้กงหมอทอก้ากับวิออกโลงอ่ะคือสติโกเวกาจอวิแม่เรียกเตกาลิลิกาเชกาอยู่เวลาเลอวิออกเนี่ยละหุยติผักเก่ามาลาวิโยแม่ก่อนจ้าเลกาลิออกวิออกเนี่ยละหุยติผักอเมริกาไม่มีและอีหลังไม่มีเลยแต่พอกบดาลาเวออคโลเลมีกโคโรนามากะกอตะเราแม่เลมีกโคโรนามากะตะลาวิโยเลคเตเลเตยาแล้วก็เลราชื่อทะเลแดงพ่อเจก็มาเลโนพ่อกะคือซาพ่อนามากโวลาเชียเวกะบอคือวิเจบอคือเวทัปปตอเลจะได้สอโคโรนามาอพูแต่พอกอตะลาวิเจเมลี่มีกะจะได้สอโคโรนามาอพูกอตะลาวินะมีกะโคโรนามาอพูตะลาวิทัปปตอเลงะคือไทมีกอโคโลกะนามาอพูกอตะลาวิโยแมววิอัญญะหุยะติภาวอันทาฮิชงาสาตาตะเวเลนามาติลิวยายะนี้กอดสาตาเคกอตะลาวิโยนามาอพูกะติกอตะลาวแมลีดีเซลมาโกเลเบนซีแก๊สหอมุติภาติลิวยากอดสาตาคาปุตะวิลอลียาซ่อมทีละเป้างานาริธาตาตะเอววิโยเฮกอดชติญิญโยคโลเจติเลญิญิเจาะเจาะลีนามาอพูตาลาวิยาลาคินบะไกลาวิโยแม่ปุราเวเตสทันิบายาโฮเวเลเตปอกอตะเหล่าแม่เรียกให้ก็นามาดีเซลบี20นะเลยก็ชะสาตาตะปุขอเนาะติลิเวียเซชะเตบะขอชะก็สาตาขอโลก็เชตาปุวิโยเปื้อเลยนามาดีเซลเซชะขอบะขอชะก็สาตานามาอี20เซชะเตบะขอชะก็สาตานามาเบนซีแกสฮอโมเซชะขอเกสฮอ91เลเซชขอบะเซชนิสาตานามาเบนซีเกสฮอ95เซชขอบะขอชกอสาตาและนามาเบนซีออชงาบะขอชฮิสาตาเลชกายันยิเวนามาอพูโยเลกอชสาตาตะปุขอเนาะนามาง่ายหุ่มเหมียวคอลูกาอันนี้อย่างนี้เล่เจาะเจาะนี่นี่เกาแม่เล่นามาฟุกตาลาเวมิงก็คอโลเล่นามาฟุตาลาเวทับปะต่อชนิดคือวิอ้อยาอีหลังเหมียวคอลูกาเล่จ้าจูดอจูมอบฟุตได้ผักคาตาลาวิเจเลี่ยมริกับมีและอีหลังเหมียวคอโลมาจอมาหอดาเลียวอย่าดาเชวิอ้อยาคอโลมีย่าอาสติกอคอโลจ้าจูดอจูมอบฟุตได้ผักตาลาวิเจอาลาเคเซฮาเปเซตาเลอ้อฮาเปเซเคจ้าจูดอตัวอาสติกัวคโลมอบพุทธิภาตาลาวิเจจาจาวิโยเลจะเขมาตาลาวิลอกโอเลจกะเลมมีสุสาวิอคโลมมีย่าอาสติกัวคโลกับผู้กักขาเชเว
1: และอย่าปุ่ฮะติปอทอกาศิลากลาตุวิอรอสัตติภาจะเขมาจะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกะอบูจะแม่ติกาลิเลสแม่กาแม่เชสาจอสาฮาเลดอสาปีอบูจ้า
2: เอ้ยโถ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
5: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดอปเอาสู่วาระภูมิภาค
6: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี 2026 ถึง 2030 ณ โรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียนซีโร่ดับเอาท์เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและได้แถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
7: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกการทหารคอบบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนกเนโยโยบอนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลมิเนนึมาเหนือสาวเนโอจ้อจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูโยมือจอซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาจอซาดูจิออนลองเนญานีอุลูเมบาประชาชนยาอเดซาฮอซากูโกขวงเนญีเชอือหวงกนีวาซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮอเดชีเนเชฮอเมความดันญานือนาโบเชฮอยาคอจิบาเยลันยาอจิจาอนาโกนังลาและเชฮอวานาโลบูเดเชฮอคาเมสเดอเชฮอสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาติโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกะนาลูกะดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันในกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกอหมอนยาแหล่นึ่งมาอ่านานากาในเลี้ยวเน่ในชนยังอ่ะยิ่งยิ่วนากาเอ๋ยสมบูรณ์คนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนาคนนี้จำยองวุ่นยี่ยี่เอ๋ยโกเย่งาสีวุ่นและงายิ่งยิ่ว
5: 马泽格尼亚我是下一米
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: เมื่อสุนค่า
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: โอดูธรรมะ
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

下拉大

来人家都差不多，俺家女儿干哪，人家人家太婆那过年，他老说过那干起来人家红哎，把都吃过了。碰到碰到碰那嘛爷爷，都他妈爷爷那路老黑阿姐，哎呀，提过了哎，有米那路爷爷，那那吃那个呢？爷爷奶奶嘛有个阿都那叫大妈爷爷，俺那你们到来太婆那皮卡都那路爷爷，俺那大娘阿妈那苗木都来，但那嘛爷爷，阿妈那苗木都那过年是谈的，为他有个家乡还不太太叫我吃买。สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยยุ่งไม่น่าคนนี้สวทเชียงใหม่แล้วไงอย่างนี้น่าอย่างนี้น่าหันยาพอน่าคนนี้บอกคือมาข้อแล้วก็คุงอะไรอย่างนี้เอเอ็มที่พายุยาสิเช็คกูกิโลเฮแล้วไงอย่างนี้น่าเฟซบุ๊กพอน่าคนนี้สวทเชียงใหม่เอเอ็มที่พายุยาสิเช็คกูกิโลเฮแล้วไงอย่างนี้คือน่าคนนี้มาแม่เมียวดูห้องก็พอในน่าหันยาแล้วไงอย่างนี้ก็ในตอนนั้นที่มาอาคารนั่นแหละแต่ในมาอย่างนี้ที่มาอาคารนั่นนักคนนี้อีนั่นนักคนนี้คือกลางอาอย่างนี้สี่สี่บาลามันที่หัวลอยอย่างนี้ถ่ายพอนักคนนี้วันพฤหัสบดีและลอยอย่างนี้นั่นนักคนนี้เชื่อซุ่มกลางกระดาคมนี่พังอาญากูเชื่อหัวลอยอย่างนี้เหรอคนนี้มันเงี้ยโจ้นายได้ในแม่อย่างนี้เนื้อจีคนนี้จะกายจีไม่ได้เล่มทำอะไรเนื้อก็มักเลยมีนายดูชัดบิ้มเลยบินอาหารลอยเนื้อกันนู่นเลยจะกายจีเลยเล่มละทักกาเลยพาบินอาหารละมาเนื้อเนื้อหน้าเลยดูชัดบิ้มเลยติโกรนาดมาเนื้อดูชัดบิ้มหน้าคนนี้พี่แดนเนี่ยยืนในช้างทางอะไรเนื้อโอ้บาดเจ็บกูคงเอายากาเอาเจติโกรนาดมาเนื้อ

นี่ติปัวนาดิมามาจาผู้ลาลาปางไงลอยอยู่เกียวแล้วไม่รอเกียวน้ำถือลอยอยู่เกียวแล้วที่มาหน้าขัดตัวหน้าเกียวแล้วงาลอถือลาปางน้าลอยอยู่ที่มาถืออย่าบอกสู้รู้ตัวมันอยากบีเจียเจียอย่างนี้อยู่รู้อยากบีเจียแล้วนะคนนี้เสือในที่ตื้อแล้วอยากตัวจีเสือในลอยอยู่เสือในที่ตื้อตื้อเนี่ยยังไม่พยายามกัดแทะเจียอย่างนี้ก็เสือผมจีลอยอยู่กัดแทะเนี่ยหัวบาสระกึศติดแล้วดองยังไงอย่างนี้สระกึศย้อนหน้าของเงือแล้วกูดองยังไงหัวก็สระกึศหงายบีเจน่าลอยอยู่อ่ะช่วยบีสิยังไงสระกึศก็หงมาจากลาเปออาเล่เกี่ยวลาเปออาเล่คุรุบุญญาดูจนอะไรอยู่บุญญาดูเนี่ยเล่สิเกี่ยวแต่เล่คุรุอย่าบูทางอะไรอย่างเงี้ยระวังขอมีคมเล่ไทยทุกคนเนี่ยอันนี้ทางขยะมือจดเลยคุรุอย่าบูทายเจียอย่างเงี้ยมึงน่าก็ขยะเกิดให้มันมัวละหน้าคนนี้อายุมากคนนี้ที่ปวนาลาบองชงเธอสระกุลาบองชงเมียอายุมากเลยมาบีลาทองแล้วไงอย่างเงี้ยเฮจิโร่แล้วอันที่มันเนี่ยมาจากพวกลาป่าทุเรียนอยู่ที่มินเนอร์อยู่ฮาจิโร่ก็ป่าดองเงสระถิตีและทุนดาถิตีและสากีนันดาถิตีแล้วก็พับดองทางการสบู่พับบู่แล้วไงอย่างเงี้ยคุรุจันนาคนนี้เขาก็ป่าขยะยูเจดุลอยอย่างเงี้ยขยะและบาดเจดุคนนี้มันน่าเล่นนี่ลอยอย่างเงี้ยคุรุจันนาดีมากคนนี้อยู่อันนาวอยู่เส้นแล้วมาบินหน้ามาบินโก้ลอยอย่างเงี้ยมาบินลาทองแล้วไงอย่างเงี้ยนาดิมาขยับบีเจฮ์ก็ลอยเงี้ยขยับบีเจฮ์เอ้ยจู่ดูเธอมือพวกเราจะได้จู่ดูขวดน้ำและคุ้งอร่อยเงี้ยผูเธอไอผูพัสติและกูเธอลอยเงี้ยเธออันดิมาบีเจเลงลอยเงี้ยขยับแน่เลยมายาละเขื่อนไอเงี้ยที่เดินน่ะเดินยันน่ะเลยอะไรเงี้ยลิไซเคิลลอยเงี้ยที่เดินน่ะขวดพัสติกูรู้ไม่รู้น้ำอ่ะเดือบที่ขวดที่นี่แต่อะไรตัวนี้นะคนนี้บีเจงอะไรอยู่ตัวบีเจงอะดิมาขยับพลายยังไงอย่างเงี้ยกระป๋องนะกระป๋องโน้พัสตินะพัสติโน้และอายุจ่าสระกุนะสระกุนแล้วคุโรยยังไงอายุมาคุโรยเนจนะขวดน้ำตัวอย่างเงี้ยจู่ผู้เธอดิมาในดงเงยตัวอย่างเงี้ยอายุมาเธอหุ่ยเล่พักกันไงอย่างเงี้ยคืนเล่กันอีเนื้อหุ่ยติดติดแล้วไม่พัสติแล้วคุ้งอะไรเงี้ยเส้นใหญ่แล้วก็คู่ไม่เจไม่พัสติแล้วก็คู่ไม่เจคุโรจันเนี่ยอายุมาโยสุโรพัจจพันเนี่ยเจก็มรอโยจินาคุโรจันพันเนี่ยขวะอันดิมาดอจิโรโยสุพัจจพันเนี่ยฮึก็ฮึก็เพียงหงายจันดุญญาเจยันยาเพียงหงายจันยาหน้ากระเป๋าหงายจันดุญญาเลยไงยันยาเธอไม่เนี่ยอันดิมาเธอเลยเย่อันดิมาลาเบอร์น่าลอยเล่ลาป่าน่าลอยอยู่ลาเบอร์ขยันนะขยันเล่พัสตินะพัสติแล้วคุรุลาเบอร์น่ากว่านี้อายุมาโยโอเล่คุรุจะยังไงอย่างเงี้ยอันที่มันเนี่ยคุรุมาลาป่าน่าลอยอยู่หูปะอายุมาลิไซเคิลแล้วคู่จีก็มาจะยังไงอย่างเงี้ยน่าคุรุมาเย็นเนี่ยน่าลอยอยู่ยูจีน่าขยันละคือละชูน่าผู้บ้าดูพันอีกองเงือเลยดูพันเนี่ยเด็กขาดกองเงือเลยน่าเล่นไม่จากขึ้นกาคนนี้คุณลูกขึ้นกาเล่นเลี้ยงอะไรเนี่ยเล่นขึ้นปุ๊กกาลอยเนี่ยถึงไม่เนี่ยหัวก็มาเล็กกว่านี้ลอยเนี่ยหัวก็มาเล็กกว่านี้ขยันจีหัวจีเลยคุณลูกที่มาคุณลูกเชิดดูเนี่ยน่าลอยเนี่ยอย่ามาคุณเชิดดูเนี่ยน่าหัวคนนี้ก็ต้องช่วยจีปิดงานเลี้ยงอะไรเนี่ยหัวชงก็ไปลูกขวดยศจีก็จังพาเนี่ยลอยอยู่เพียงก็จังพากระเป๋าก็จังพาญาจีเธอเนี่ยลอยอยู่อ่ะชกขันเนี่ยครูเล่กันเนี่ยหัวจีจีบจังเอหัวจีจีบจังเอแล้วยมาจีครูชิดดูยังไงอย่างเงี้ยหัวหน้าคนนี้อันที่มาอ่ะก็ทุจริตคนนี้ขยะเธอและลาปานเนี่ยละแล้วไงอย่างเงี้ยแล้วหัวจีจีและลาปาแล้วยมาโยโอ้พาครูจังพาลอยอยู่แห่งกันในตานาที่มาสัตดาผู้ลาลอยเงี้ยสัตดาผู้ลาจีจีเรื่องไงเฮ้มสัตดามาลอยเงี้ยงานรู้แล้วที่มาอยู่รู้ชดเชยแล้วไงอย่างเงี้ยติดปัวนาคนนี้ที่มาคนนี้อีตุนเนพเนก็เยอะนักกาพเนก็เยอะแล้วก็ไม่เนี่ยนักกาเธอไม่เนี่ยที่มาเธอสัตดาเออกูป้าเออมือถือกูป้าเออแม่อย่างเงี้ยจีสัตดาก็ตัวนี้ยมือจีสัตดาก็ผู้ลามามือจีสัตดาก็ผู้ลาแล้วก็ไม่เนี่ยจีก็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยที่มาเธอยังไงรู้อย่างเงี้ย
阿婆好姐爷爷婆啊姐爷个呢，阿婆都有爷爷嘞个呢，个呢一生的母嘞个呢，阿弟妈子都有好姐屋嘞，咁一生的养阿好啊嘞。那弟妈咕噜爱吃那来，如果把那干的个呢？嘿，姊妹的嘞，父母参加个可可买有料的嘞，我把铁牌呢啦，阿姐的嘛就搞了，阿弟嘛呢，五岁阿伯伯个咕噜个吵那来，有嘿，是大可买有料嘞呢啦，阿姐，那他们那弟嘛他，阿可可买了他比呢，阿是大弟嘛姐咕噜铁嘞，唔嘞唔，真的来有，那弟嘛，干那个我把不他许个阿啦嘛，个阿啦嘞，阿土花姐爷娘我把。我说的嘛呢，实大嘞，许咯，哎呦嘛呢，土拉嘎的嘛多呢咯，伊妞，那的嘛呢，我把土个呢那咯，伊妞，哎呦嘛土，嘛嘞那个，许嘛把子哈罗嘞买来只伊呀，那阿的嘛呢，空房不收呢是，许个嘛个只嘛个呢嘞，阿的嘛呢那哈只嘛买呢来只，我说吧，有嘛呢，阿姑姑嘛。叫嘞，去那么怕家里俺那葫芦那老牛，那俺听那个呢，实在好嘞，那个呢，不土没嘛土地伢老牛，那天有不好哎，有就土不好哎，天有个都不公嘛，不公嘞葫芦来接伢伢，那阿叫嘞，实在个唔，有门啊嘞，我们家有好啊嘞，土路哎，嘛家接，地嘛那有伊老牛，他们那地嘛接。葫芦哎呀，莫那挂可可买嘞，是得他屋内嘞，俺爷伢。那葫芦怕好那个，你搬七个都天那别怕，天那别怕嘞个来着咯。那葫芦哎，得那个呢，阿弟妈，你那是得别内嘞，阿姐，么个那我爸拜堂拜嘛别伢嘞，阿姐，么咯那阿姐送货，阿姐有葫芦也有，给我拜堂嘞，那个呢，阿弟妈空，如果把阿弟妈那有去，别那个呢。好呢，又哈莫哩个土嘞，那现在个好比伢是爷伢，么个那的嘛，现在比旧那咯，有苗果呢嘛烂哩个伢，苗果嘛烂嘞，不过那可能又哈呢有几么个路堵了爷伢，他们那的嘛只有可能，现在就没嘛比那哩咯爷伢，不把那个呢比那嘛嘞，伢那个爷伢葫芦，阿哥婆。阿苗莫好了呀，牛好了呀，你他这阿弟嘛那个跑的咩咩有没了？牛看他们阿强他们那他讲嘞，是那个他哦嘞好了，你他嘞阿爷爷，还跟那他那都吃的冰嘞，比那寒嘞，看我这个姐嘞嘞，他家嘞，怕哎那大喇嘛爷牛，个爸都吃很那个呢，有木几的？嗯，这老太在他们在身体里，那不疼啊，也牛，这个老那的嘛也牛。

ลอยยืดชักกระเป๋าชาจิ้มยืดยมือจิตเตออย่างงาเลยไอ้ทางง่ายอย่างโยจะทำแต่สิ่งที่ดีแล้วถ่ายพน้าลอยอย่างโยอย่างนี้คนนี้น่าเบียวดูลอยอย่างโยให้กันตั้งน่าจะกาจีแล้วเริ่มทักกาแล้วพอได้ดราม่าอย่างโยก็มีนักก็คอมเมย์อย่างเนี้ยอดีตมาถือก็ไปยาวโม่ถือลอยอย่างโยเขาผู้ละเองานะจีคนนี้เฟซบุ๊กพอนี่ก็เงื่อติดต่อพอนี่ก็เงื่อนักกับพอนี่ยาโหระยาโมนาลอยยาจีจังยาโมงาเลยเงื่อมังเงื่อคนนี้จีนายาโมมีลอยอยู่มังเงื่อจีก็เงื่อลอยยาโมเนอจีจังยาโมงานะแล้วก็ป้าที่เดือนนั้นลอยอยู่เขาเฮือกเนี่ยมังเงื่อคนนี้ค่อยๆมาแล้วบิดต้นเนี่ยเจียเนี่ยเอต้นเนี่ยก็ป้าน่าเชโตแล้วงาลอยอยู่ที่มาถ่ายพอน่าเอเชโตและไงอย่างเนี้ยเขาปองคนนี้และเชโตอาคาพเนเอน่าคนนี้เงื่อมังเงื่อคนนี้มาเป็นชื่อนี้แล้วเอ็นเนที่ที่อะไรคุณเอ็นเนแล้วไงอย่างเนี้ยถ้าก็ป้าอายุจำไม่ได้ดูเลยอายุจำไม่ได้เธอน่าเอ็นเนละคงอะไรน่ะอาคุณก็มาเชโตให้ว่าจีลอยอย่างเนี้ยอายุมาจีอาชนหูเนสิญามัวจีหัวก้าวมาสิญานิวมาจอนิวมาซาจิโลหัวจิโลยันยูถึงไม่เนจัตโตเลมอนากุนีเมื่อมึงสิญางะคุกมาบินเนจิโลแต่จูจูกาน่าคุลูมอนาเวคุลูเอดูนากุนีอายุมาถึงคุลูมอนาลอยยูนูมากุนีเพลยังไงยันยันนูมากุเพลเลออาจิโมกุนีมาเปชินิลอยยูมาเปชินิอายุมานูมากุเพลเพลเลอบูของกูเลยถึงไม่แน่คุกมาพะเอเลพะส่งตรงไอยันยาสิญาชัวกาลอยยูนาทิปวนากุนีอาจิจืดเอกุเนลอยยูดูพอดเอกุเนกุตัวมากุจีอาจิยันยากุตัวมากุจีนิมาเปชิกาเองานมาเปชินิคุลูบิโตเนงาจิลอยฮะนากาพอนบิโตกาเอนายันยาฮจิวกับป้าอย่างโมจิลอยันยาทิปวนากุนีหังเงาหังเงาโลหัวแม่เอหัวแม่เอนนงางาแล้วหัวก็กอดที่กอดว่าน่าลอยยกุตโตเฮข้อจุข้องานสูงมาข้อจุข้องานสูงมาแล้วคุรุมาเงื่อจิโกคุรุข้อข้อมาสูงมีเนื้อถึงมีเนื้อช่วยอดีมากุตโตเงื่อจิโกยากามาเงื่อจิโกถึงมีเนื้อยากาเจย์เนี่ยกาเสสายมนาคนนี้ก็อดีอจิฮัมโมคนนี้นักหนาอยู่จีน่ามีลอยยูอดีมาเล่มายูมุพามาเปเชมีอาจีกูป้าอักเกอร์ก็เอ็มอักเกอร์ก็กูป้าฮอมโมนากุนีมากุจินีลอยยูที่จีโมนากุนีมากุจินีจัตโตเลอที่อาสูอักเกอร์ข้อกุจิงาลอยยูที่อายุข้อจะกุจิงาเนตุกุนีนนงังอะไรสูงเนมากุจินีสูงเนมังเงือกุนีลอยยูมาจังจีกุสูงเนเนตุมินาดิมาทูนักหนาจีจีกุยามโมเมจีเนียจีจีกุยามโมตุมินาดิมาทูคุณลูกยามโมนาลอยยูกุเนกุจินีลอยยูเงือมาสิงามาเงือมาสิงาเลยฮัลโหลอดีมาเนี่ยพักกูต่อเนี่ยอดีมาชอบส่งต่อนะลอยอยู่อ่ะชอบที่เดือนนั้นคนนี้เงือดูนั้นคนนี้เงือดูนั้นคนนี้ยอมมาหน้ามาบิสุต่อดูก็จมมองอะไรเนี่ยฮัลโหลจอนเนี่ยยอมมาหนุ่มนั่นเลยก็จอเลยตัวคนนี้อีนู่นน่ะดิมาคนไทยหัวเราอีนู่นไทยจู่ดูน่ะก็มาเป็ดชิงอ่ะจีโมน่ะคนนี้มาเป็ดชิงเนี่ยจะโตแล้วคุณก็มาเที่ยวเที่ยวส่งยกของอ่ะจีถึงมีเนี่ยอุดุกอล่าก็ยกข้อเลยมาเป็ดชิงนี่ส่งก็ยกข้อเลยดิมาเธอกูไล่กูเชื่อเลยมาจังจีคนนี้กูไล่กูเชื่อเลยนะมามือจีพายาเลยนะก็คุณก็กูไล่กูเชื่อเดือพัดเดือเลยนะอย่างเงี้ยมาบิสุอาชนเนมาบิสุแล้วก็ที่มันเนกูไล่กูเชื่อเลยมาเป็ดชิ้นลอยอยู่นักหนาอาจีคนนี้ดีข้องง่ายอย่างนี้จะโตเลยถึงมีเนหัวหน้าคนนี้ยายงาเลยลอยอย่างนี้กึ่งเต็มจีหัวหน้าอยู่นายูยายูชอบหานาลอยอย่างนี้อาจีโมคนนี้มาเป็ดชิ้นจะโตแล้วคนจะข้อกูสูงเนงอาจีโลถึงมีเนที่ที่สูงน่าสูบยันท่านนักหนาตัวอาจีจีอมเสียอย่างนี้ถึงมีเนอุดุกอกลาเลยที่เดือนนั้นคุณฮอร์โมนนักคนนี้นู่นนี่ก็สาบูดก็กูเลยก็จะกึ่งเจอเมื่อเจียนยังกึ่งเนี่ยอายุมาอุนมาตุลาปูลาพันเนชุษาเล่นดูชาจีก็สาเลเลลอยนิวถึงมีเนี่ยอันดีมาจีอยู่มือพาหอนเลลอยนิวนู่นนี่ชาจีงาลาฮูเลยหงายเนี่ยมาสาพายงาลาฮูเลลอยนิวถึงมีเนี่ยฮูคนนี้
อยู่อันเอาอันที่มาคือน่าเสพข่าวแล้วไงอย่างเงี้ยเสพข่าวคนไทยชอบเสพข่าวปลอมเยอะอย่างเงี้ยจนเงาจีก็กูมาจนเงาจีก็กูเลยถึงมันเนี่ยฮัมโมจีถ้าจนจีอยู่ฮัจีฮัมโมจีก็ไปยังไม่ได้อยู่จุดไหนยังฮัมโมไม่ได้ยังเงี้ยถึงมันเนี่ยอาจจะจนดูแลงานก็อาจจะคุยจุดอาชูแล้วยาลูยาเห็นแล้วยาจิกาจิโรอาชูไม่หูเนี่ยสิญามัวจิโรทุ่มเนี่ยกูมากูจีเนี่ยคุยกับส่งแล้วเออน่าฮัลโหลอายุทุฮัลโหลหมดเอ็มเงาอายุอันนี้มาเพลย์เพลย์อาชูก็กูอันนี้มาเพลย์เลยที่พูดน่ากูนี่ก็สั่งเลยฮัลโหลยาจิทุ่มเนี่ยตู้มาบีเอ็มมีลอยนิ้วตู้มาบีเอ็มอาชูยาเนี่ยนี่เอ็มบีสามองอาหางเงยกูกูเลยนิ้วทุ่มเนี่ยกูน่ากูอยากกูจีแล้วงงอะไรแล้วเปเช่กูจีอะไรเนี่ยคือน่ากูเนี่ยดีมาคนไทยกูโตงานจีฮูรู้เวลอยเนี่ยอาจจะจะโตเลยมันน่าจะโตเลยอาชมฮูกูหมอเนี่ยเงื่อมาเปเช่นี่ฮูรู้สมองอาจจะกูโตงานจีกูโตดีมาคนไทยแล้วน่ากูโตไอ้แม่เนี่ยคือน่ารอเห็นกันในตอนนั้นยูจีก็เนี่ยยามจีก็ร้านมีอายามก็ให้จีร่าคือน่าเขยช่างกันเลยบีอาบีน่าหาแม่ยันยูเขยช่างกับน้าคนนี้อุปาผู้น่าเสียใจจงอายันยาอายุอามือเป้าจูปอแล้วไงยันยูที่ก็รู้บีน่าดามายันยูอายามก็ไปให้จีร่าหรองานน้าคนนี้อยู่กันน้ากลุ่มมายันยูยูจีมาอยู่กันยูหัวร้านเนี่ยเชื่อหลักเนี่ยที่โคโลจูดันเนี่ยหลายร้อยเยนิวอยู่ว่าน่ากลัวหรือไม่ดูทำไม

무더뇨 지야미 허비엄의 허업야 용의 널리 오 여사자 라오

要撒娇辣椒也帮不忙个伢来你啊叫辣椒也帮不忙个伢来好我要叫辣椒也帮

Ma mi ya son ma ma bo a cholo e jong e. A we mi khan.

当阿哥在铺叫阿里好哦，怕害怕铺将马的，当要阿里好阿老马家老路阿妈那里哦，不到

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยมันให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่า

0: เดี๋ยวหมดเอ๊ะเห็ดหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่ากับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
3: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์สืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพแม่ทิพภายหลังการหารือร่วมกับกรมการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิเพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทม.ได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดปรับแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิด รวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทั้งนี้กทม.และกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: าเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
12: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแล้งหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลข053-276-068และ092-246-8579

0: ้อนกูก่อนไงอย่าลงมาแล้วเรา
1: จะ
0: ก้นจะมีตังฮัทหนึ่งเขาป่วยจังจังขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นโลกค่ะนะพี่น้องแ

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มจ่วมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จ่อมเขายิ่งโมขาวน้นค่ะพบทุบจ้ำกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเซย้อนจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถอมเฮาเขากูก็กูก้นเฮาลีเซออนต้อนเซเก่ากันกูก็ในคาออยู่เป็นอ้วยก็เซจ้ำกันดีในเซเฮาขาก็ติขะเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้ลิงยินถอมจ้ำกันในวันเหมือนในอยู่ว่าจังหนังไหนค่ะเอาค่ะขาวยิ่งโมขาวนุ่นเป็นอ้วยก็เซพี่น้องเฮาเขาก็หักถอมไล่ตั้งออมร่วมเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังไหนค่ะนะถอมได้เพียงความอ่านทางเฮียนฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไกลเลยตรงตักพี่น้องเขากว่าเซเข้ามาเทิงอีกอ่อนหนึ่งในวันเมื่อไนย้อนประวัติดีดังก่อกับสืบฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวตอนที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจดอนเก้งใหม่ค่ะโฮมกันดังหลายก็เจ้าหน้าตีนะคะอ่อนหนนำนาเลยเหมือนผอ.เหมือนใจวงใหญ่ในขณะยกผอ.สวทค่ะผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะคะอีกบ้านลูกน้องปองปายทั้งหมดทั้งเสียงทั้งหนำทั้งหลายเลยอ่อนกันกว่าหลู่เต้นเขาว่านะคะหลู่ตวนเงินตวนค้ำหลู่เต้นเขาว่าสาตีตั้งวัดหัวฝายนะคะเจดวนเก้งใหม่ตีหิมตีเหตุการณ์ที่ไหนตื้อขายเยาตูเอากู้สู่ตั้งหลีฝากดวนเพกู้สู่ปันกูก็ให้เจมผีสังสัดก้นเจมก็หักก็จังก็หายก็ยังให้เลยอยู่ลีกินหวานเลยกินเหลืองลูเหลืองหนังกลางใจยังอ่านให้เตรียมทวนกันกูก็กูก้นใส่กั้มหน่อยค่ะเอากู้สมาหมอกลัดปันผักผักถึงพ่อแม่พี่น้องเขากูก็กูก้นค่ะนะเยาตูหลีงามเยาเนี่ยค่ะในวันเมื่อในก่อติเลยสวมใส่เสื้อโค้ทเสื้อสีขาวอันนั้นก็สีครีมในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็ถึงป้องให้สร้างเยาตูหลีงามกว่าหลู่ต้านหยัดนำความเตาเยาเยาเนี่ยค่ะในตอนการกลางในวันเมื่อในสี่หกทุบจอมพี่น้องเขาเทิงอิดอ่อนหนึ่งเนี่ยค่ะอำเภออำนันกติเข้าวาซากันเยี่ยวในนั่นค่ะหลายตีเป็นกติอ่อนกันเฮ็ดตวนขึ้นตวนค้ำหลู่เต้นเข้าวาซาในนั่นค่ะเต้นเข้าวาในกำนำเป็นกติมีเฮาเฮาคากะปูจอหลู่ต้านนั่นนะคะติแหลมใหญ่แหลมหลงในแหลมอันแคกลายมันก็มีแหลมอันมันตื่นเต็มมีก้วยกะย้อนเปื้อสั่งหลายย้อนเปื้อว่าในวาซา3เลือนในบางตีในปื้นตีห่างไกลปื้นตีอันอยู่ไกเว้งอ่ำมีลองไผพาเข้าถึงจําจะในเปิ้นก็ติใจเตี้ยนกันเห็นหนังคือบ่ติเหตุการณ์ตั้งหลีกู้โซฮอทําในจําจะในคะเนาะก็ติจับเตี้ยนบ่อยากว่าหมดกว่าให้ขึ้นเจ้อแทงให้ไหนค่ะและเปิ้นจองไว้ว่าหลู่เตี้ยนเข้าว่ากุ้ยกะกะปันตะเหลวนั่นในก็เปิ้นบางตีเปิ้นก็เงิงแหวย้อนบ่ว่ากูไฟใหม่กูจังเป็นเพล้ําไผใหม่องติวัดตีเกี้ยงจิมเจอหนังไหนก็การซึ่งหือกอลีมันก็เป็นจอมหนังฟิงไงฟิงทุ่งมันนั่นเฮ็ดจอมหนังคึงปองให้สร้างกว่าจอมหนังฟิงทุ่งเขาขามีไว้นั่นนี่นั่นค่ะกอลีเหมือนกันบางฟิงทุ่งบางลองกอลีเอามาอยู่กุ่งย่อมหมุนเสือบบนเพกว่าบางฟิงทุ่งนั่นในก็อันลีในก็อย่าไปเอามาสืบเฮ็ดกว่ายันบัวมันตีเฮ็ดให้เขาขาคืนใหญ่เสียมกาตีเฮ็ดแล้วขากลุ่มมกอยู่จอมลองเก่าลองมอนเซมังลองเป็นลองอันหยุ่มพิษเต็มเจ้าในก็จางเป็นกว่าไรเหมือนกันในเฮาขาโลเลยหมอแจกเพในนั่นค่ะก็มาฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะจูการในวันเมื่อในเอาเขาเงาฟิงฟ้าราศีมาฝากตัวนพี่น้องเขาอิดอ่อนหนึ่งค่ะนะลองฟิงฟ้าราศีในวันเมื่อในนั่นเป็นซึ่งหือพองลาในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะตั้งปอดห้องจึงไทยในข่าวตั้งวันที่23 24 25ในเต็มมีฝนตกหนำค่ะเต็มมีฝนตกหนำหลายๆองตีปัดปืนดังเมืองจึงไทยหลายตั้งเมืองไต้เมืองห่มตุ่มเมียนมาหลายตีหลายตั้งจ้อมกันกำเหลวในนั่นค่ะย่อมเบื่อว่าลมพัดเป่ามาตั้งเมืองเวียดนามในนั่นค่ะเขาพัดเป่ามาตั้งเมืองจึงไทยและตั้งน้ำปังหลายตั้งอ่าวไทยและอันดามันจึงจะได้น้ำปังหลายได้จังขึ้นสูง 1-2 เมตรนี่ค่ะฝนตีตกน้ำนั่นก็ได้มีสูงขึ้น 2-3 เมตรในนั่นค่ะออบิโนเขาค่ะย้อนนั้นเลยพี่น้องเขาหลุเลยฟังกันไว้ในค่ะเนาะได้มีฝนตกลงมาจังเฮ็ดให้ลินหยุดลินกวนลินปังเส้นตั้งมืนน้ำเอ่อน้ำถมน้ำน้องในค่ะเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นนี่ก็ถูกดีไลลูล้อมด้วยถึงหมักเขาเตาน้ำหนังหือมันบ่ได้อําลู่อําก๋อยไลนั่นค่ะเนาะก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเขาค่ะบ่มาด้วยลองเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขาย่ำพองตะเหลียวกับปานขึ้นเหยอในกับปานขึ้นกับในมันติมีเหมือนหนังว่าใจผุ่นอันไหนแลจะอย่าไปเจ้าคิดว่าคิดกว้างอันแต่ดีใส่มาเข้าเต้านำพี่น้องเขานั่นสู่เจ้าด้วยลองฝุ่นทัดซันเคมีกอันเฮ็ดออกมาโครงสร้างอันนี้เป็นฝุ่นเมนาลินเฮอร์มันรีผูกซ้อมต้นเข้าเตลีเจมเจ้าไหนก้อยกาอันเปิ้นผูกซ้อมนั่นเปิ้นเฮ็ดออกมานั่นมันเฮ็ดตีละนาลินตีหนึ่งแลตีหนึ่งเหมือนกันบางตีนาลินเตเลี้ยงบางตีนาลินเตล้ำเด็กผูกอีสังไลลีเจ้าให้เจ้าหน้าเขาเตหู้เตอร์ลีเซก้นกาก้นขายก้นกาก้นขายในหู้ว่าหลุเลยขายก็ต้องจะย่ำไปย่ำเอาตีนกับนุกทุกทูใส่จอมลินจอมยาเสียอิดก่อนหู้ว่าหลุเลยขายก็เสียมเจ้าไหนเลี้ยมันเลี้ยเป็นลาละมันเลี้ยเสียมเจ้าไหนค่ะน้อยก็มังก้อนเฮ็ดลองอันพามตากวาดไถส่วนให้ส่วนเหตุให้หน้าอันเปิ้นส่วนเข้ากาบเปิ้นส่วนเข้าเปิ้นอันเข้มอันเขียวกิ้วงิ้วนั่นเสียมาว่าเนี่ยผุนเฮาค่ะในมันหลีเจมเจอหนังในอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้ค่ะก็นั่นแหละข่าวปะโอเนี่ยคำสงเงาเตรียมออกลาดไว้ว่าเจ้าส่วนเข้ากับในจึงใต้ปอดจันเจอยาซิดเยิ้มอีกหมายห้องห้องตอกในนั่นค่ะอันว่านั่นเสียแหละเอาต้นเข้ากับแห้งเสียลูกกวยกะลูกตายกว่าตั้งนำตั้งหลายก้นตีในปืนตีทุกย้อนให้ผู้เกี่ยวข้องคอมมานีและก้นขายกดทัดเอาปุ่นพ่อนปั่นในนั่นค่ะ
คุณในปุ่นตีลาติผู้สื่อข่าวเขาว่าก้นขายเขาแต่ว่ายาซิดเยอะในเป็นยาเพียวเป็ดตนเยอะกล้วยอ่ำตุ้มเตอร์ตนต่อหักเขากับสังวันในเซตาก่อเผื่อเจ้าตัวก่อตนหักเขากับแห้งตายกว่าแปดมดเดียวค่ะเจ้าสวนเขากับเจเว้งยองหวยก้อนหนึ่งก็ลาดว่าเฮาคาเจ้ายาซิดเยอะฮงฮงตอกและหักเขากับเน่าเป็นมดอ่ำจังฮิตหือดีมันกว่าลาตีเสียงขายมันก็เขามาด้วยปันเฮว่าเจอลายซิดมันผิดกว่าโยในว่าในเฮภายกอมันถูกลีลงกดทัดปันนี่ค่ะต้นเขากับเฮียงตายนับลายเอกานั่นตุ้มเตอร์ลองกินลองนุ่งเฮาขาคนเมืองเตะๆนี่นั่นค่ะคนเมืองเจอใจยาซิดเยอะเสตุ้มเตอร์ตนสวนเขากับเฮียงตายนั่นกำนำเตเปียนเนอร์เจเว้งยองหวยสี่เสียงและหมอกใหม่เจอในกำพองป้อเลยไถแปดมดเสียขึ้นผูกหมือเทียงค่ะเจ้าสวนเขากับวันโหน้ำเจเว้งบอกใหม่ก็สืบลาดว่าเขาขับผูกเจอพันหกสองห้านั่นค่ะอ้อต่างเจอพันต่างเจอพันก็ลาดว่าก้อยย้อนเจอยาซิดเยอในเหมือนกันอยู่หนังเก่าเพราะว่าเขาเอาปุ่นพ่อนเต้เจ้าสวนเขากับเป็นนี่เป็นขอดกันนำเต้เต้วาวายาวเนี่ยค่ะกำพองเลยขึ้นผูกมือซีซุ่มมาล้างหลายตาซุ่มข้าวซุ่มข้าวยามแทงเจ้าหนังไหนค่ะอ้อเกี่ยวเลยร้องลู่ซุ่มในเสก้นปืนตีก่อใครเหอผู้เกี่ยวข้องคอมเมดี้ก้นอันขายเขานั่นเขากดทัดเอาปืนพ่อนปั่นไว้ไว้เหอปืนเผาแกลิดปั้นร้องลู่ซุ่มก้นมึงหนังหือโพดเจมไล่ขึ้นเมขึ้นนั่นไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนนั่นแหละบางลองบางอันมาแน่ไหนเจอพันดัดเด็บผูกซ้อมยายะอันเตะโหดอันเตะซิดกว่านั่นไหนป่อยาใครเยอะใครยาเนี่ยมันก็ตีมีพรตุ่มยนกว่าต้องตัวเขากับตัวหางเฮาอยู่เย้าเนี่ยกับนั่นแหละลองตั้งใจในป่อเขาขาเจออ่ำเมียนลองเมียนตั้งมันเจออ่ำแมนล็อกไล่มันอ่ำแตนจอมหนังคักตอนมันเนี่ยก็เตจางเฮ็ดเฮาลู่ซุ้มกว่าตั้งนำตั้งหลายเตเตวาวาในนั่นค่ะก็นั่นแหละเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นหลูเลยกว่าขึ้นเห็นหลูเลยกว่ามีหูล็อกไล่คักตอนเตเตคึงปองให้สั่งเชิงหือหนังหือพ่อเตให้มักเข้าตอนนำมอคานั้นพ่ออ่ำก้อยหนังหือเตมักหลึงขึ้นโป้งมานั่นเจมเจิงหนังในคานอพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เตเป็นลองตั้งดีไม่เจอตอนด่าเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเขาเต้ๆสังเจอว่าเขาค่ะเป็นก้นกาก้นขายสินะคะอ่ำหูล็อกไล่การเจอแหละอ่ำยำตูทบอ่ำยำเฮ็ดมานั่นเนี่ยถึงเตจางเฮ็ดเออมันตุ่มเตอการกาการขายเลยเปิ้นเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเขานั่นเป็นนีเป็นขวดก่อจังเป็นกว่าไรเนี่ยนั่นใครย้อนฝักฟางไว้ปั่นกูก็กูก้นจอมเนี่ยนั่นค่ะลองตั้งอันไหนเลยว่าเป็นลองลำลองแต่หากินเลี้ยงต้องแหละหวานเฮาเมืองเฮาเป็นเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้ากำน้ำแต่ที่หากินนั่นก็หนึ่งปีสองสามอันหนึ่งปีว่าไรปอกสองปอกห้าเจมเจนในไรกับลงทุนตื่นล่างเสกคืนปองให้สร้างก่อนเจมเจนในหลูเลยป่องใจปันกันจอมในนั่นค่ะโยก่อนในข้าวตั้งสองวันมาในกาขันน้ำมันน้ำมันเคืองจากตั้งเมืองจึงไทยขึ้นมาเอ้าสองวันเนี่ยค่ะขึ้นมาแต่วันมือว่านั่นขึ้นมา0.85เมื่อเนี่ยขึ้นมาแทง0.90ในนั่นค่ะเฮ็ดเฮากาขันน้ำมันเนี่ยขึ้นมาแทงกูแซนกูอันเย้าในนั่นค่ะในก็เตะเลยว่าว่าเป็นกาขันมือตั้งเสียตอนเก้งใหม่ค่ะก็นอดีเซลเนี่ยก็จะเป็นอยู่ 37.39 ในนั่นค่ะบางตีก็ตีกาขันนำหรือเสในอันนั้นก็ย่อมหรือเสในอีหนึ่งย่อนบวกลองการต่อสูงมันตีจำตีไกลเทียงกำหนึ่งจังหนังไหนค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาเทียงตีกว่ามาไปซึ่งหรือสั่งเป็นอะไรก็ห่มห้อมกันกว่าจ้อมกันตีตื้อแคมลีหรือเสเปิลในค่ะนอพี่น้องเขาเขาค่ะมาด้วยข้อความที่พี่น้องเขาตรงตักกันเขามาก่อนมีตีแล้วตั้งไหลกันพองในนั่นค่ะหมายสูงค่ะวันเมื่อไนหางลีเตคาไม่สูงค่าย้อนความจ่องเตไลค่ะไม่สูงค่ายินจมขอบใจอย่านำค่ะย้อนความหักผิดใจค่ะโยกอเดมี่ลีทอมค่ะด้วยอยู่ที่เก้งใหม่ค่ะยินจมค่ะโยกอเดมี่เทียงเมืองปลายค่ะมีเถื่อเทียงค่ะลอยสเก็ตค่ะทุนมูค่ะยินจมค่ะสาธุอนุโมทนาจอมค่ะยินลีค่ะไม่สูงวันพัดค่ะไม่สูงเหมือนกันค่ะโยกออยู่เมโจสีทอมอยู่ค่ะเขาขาดทอมอยู่จูข้าวกุ้งเทปค่ะยินจมค่ะปีลาวเมืองใหญ่ค่ะยินจมค่ะหมายสูงรักรับรองอย่างเนี้ยโยกอย้อนความแม่ใจสายเมาค่ะย้อนความแม่ใจสายเมาในใครว่าซึ่งหือค่ะแม่ใจสายเมาห้องความหาอันนั้นก็อันอะไรอ่ะย้อนความอันว่าแม่ไหนอ่ะอันสายเมาห้องให้ไหนอ่ะป้อมรัดมาปีปีมุขเขาโน่นในกวางแล้วค่ะนะเก้งใหม่ค่ะคุณป้อมค่ะยินจมค่ะอยู่ไม่ห้องซ้อนถ่อมอยู่ค่ะยินจมค่ะแดงวันใสค่ะยินจมค่ะกูก็กูก้นค่ะเนาะย่อก็ว่าคือเที่ยงถ่อมข่าวไรตีในตีไรถ่อมข่าวไรตีไรค่ะลอยล่างปีใจย้อนอยู่เก้งใหม่เซถ่อมอยู่ค่ะยินจมค่ะถ่อมข่าวไรตีไรคานจึงหือค่ะแน่ถ่อมข่าวไรยังแน่ป่องใจเพราะสูตรเตรียมมากกว่าอาปัดจำใจจำเหลืองพิดกว่ามังร้องมาเด็กกวางในคะเนาะอ่ะกันแล้วค่ะมาด้วยเทียงมีอีสังเทียงในคะเนาะ
เขาดีรัดลองหางแถวใหม่สูงเหมือนกันกูก้นดีต้องตักกันเขามาตั้งไลฟ์ตั้งเฮิร์นฟอร์มเด็กก็มีก้นตัวอยู่หมอกเศร้าเศร้าหากอกุ้ยนี่ค่ะยังรู้ว่าก้นติเหตุการณ์นำเขาอยู่เนาะยกก็เมื่อว่าในเป็นเพศสภาวะแทงอันนึงเป็นอิงสันอันนั้นก็เข้าคาหูจักว่าแผ่นลินไวอันว่านั่นในขณะแผ่นลินไวสองปอกติดกันตีตั้งเสมืองเหนือเลยอำเภอเสมืองนี่ค่ะเมื่อว่านั่นในค่ะเนาะข้าวย่ำสี่มองไปสิบกับมะเด็ดกำหนึ่งในค่ะเยาก็ข้าวย่ำสี่มองไปสองมะเด็ดแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาที่มีสองปอกเป็นอัพเดชช็อคแทงอิดอ่อนหนึ่งตั้งลึกมันมี 2.3 ในนั่นค่ะเนาะตั้งลึกมันมี10กิโลเมตรในค่ะเตวัยแห้งอยู่หมอก 2.3 เมตรจุดกันนานกุ้ยให้แห้งเตวาวานหนังเก่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็เอามาฝากตัวนจูถึงปอมเอปีปีน้องๆเขาให้ไรเงินถ่อมจอมกันแทงอันนึงค่ะจองลูกค้าหรือว่าหลุดเล่นยาเย้าในค่ะเพราะว่าเขาคว้าหลุดเล่นยาตุ้มเตอร์อีสังเพลโลเฮิร์นเขาหลุดเฮดกาตุ้มเตอร์แทงเฮิร์นเฮิร์นนั่นในก็พิษปักเบิงใหม่มีค่ะนะไอ้กวนเล่นยานั่นในนั่นค่ะมันพิษปักเบิงใหม่มีและติดจังเฮดเปิ้ลหลุดเล่นยามือสองในนั่นค่ะกอบนั่นแลเพราะว่าหลุดเล่นยาเย้าในถึงกว่าเฮ็ดพิษในจิญญาตกต่ำตกคอกอัมป้นสามเหรียญไม่ต่ำเงินอัมป้น25,000 บาทค่ะกับเฮ็ดต่างก็เลยไอสุดไอ้กวนมันเหี้ยกว่าตุ้มเตอร์เปิ้นหิ้มเพื่อนเฮาค่ะเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันปอแม่พี่น้องเขาให้ฟังกันไว้จอมเจิ้งหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะหรือเขาหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันเชียงหนึ่งหูก่อนค่ะอ๋ออันทางเฮียนมาฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาเลยอันย้อนกันเขามาอ่าเลยว่าติเลยย้อนอยู่หลายวันค่ะเนาะมื้อไหร่ที่เปิดปันมื้อไหร่ได้ย้อนไหลอยู่โยนออยู่ที่ลอยหล่อเซถ่อมอยู่ค่ะลอยหล่อยินชมขอบใจใหญ่นําค่ะพี่น้องลอยหล่อเขาอยู่ขิ้มเลยนําพองนี่นั่นค่ะย่อก็จ่องใครให้ตั้งห้องปล่อยเสียงค่ะลงพื้นที่กับฮบทั่วพื้ประกอบครบๆในก็ติมีว่าให้ตอบข้อถามมาถ่อมห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะกูบ้านอยู่5ถ่อมแม่มีพ่อนี้ซึ่งหือพองจึงจังไหนนั่นค่ะนะเนาะเฮาค่ะได้ลงพื้นตีกว่าครบๆพี่น้องเขาในค่ะเพราะว่ามีเนี่ยก็จู่ตุ่มกันไม่มัก10 20ก็จังไหนค่ะเนาะหมอกรัดถึงเฮาค่ะเลยเฮาค่ะได้ลงพื้นตีกับครบๆก็ได้เลยหันผู้จัดรายการตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะตั้งนําตั้งหลายเอามาได้เป็นก้นเมืองเอามาได้เป็นก้นไทยเอามาเป็นพี่น้องเจ้าคือจึงจังหนังไหนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะบ่ดังกรุงเทพได้ก็ใครกว่าอยู่ใกล้กับไปจังกว่านี่เนาะเอาในตั้งเสดวันเก่งใหม่ในกว่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาค่ะถ่อมได้เพียงก้อนหูถูกใจอันย้อนกันเขามาหักผิดใจค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะขอบใจถึง Google ค่ะที่เขามาถ่อมในตอนการเขาค่ะมาติดตัวดังไลฟ์เขาค่ะดังสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ตั้งเฮิร์ตซ์สอมค่ะเนาะยอกอดติดตัวดังไลฟ์ TikTok เขาค่ะยอกอดติดถ่อมดังเรดิโอออมล้ม AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็หลายที่หลายตั้งค่ะเขาย้อนเพลงความนกคุมมองหางในขยโยมันมีหรอนกคุมมองหางสุจริตในจือความกระมีนกคุมมองหางพี่น้องเขาเดทามกันเขามาประดังค้าได้เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตรกลางทะเบียนอยู่ดังลุงจัดลุงไผ่เฮ็ดวัดเฮ็ดไว้เอาค่ะเนาะเพื่อการเปลี่ยนทางค่ะอันขาดตอบเลยค่ะก็ดีตอบปานเพื่อการเพราะว่าพี่น้องเขาใครหู้เต้ในนั่นนะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาที่ไรเอาหลักฐานศักดิ์สิทธิ์เสียกว่าถามที่ลุงเจเวงที่เปิ้นออกปันวัดไว้เฮาค่ะที่ต้นเงาหักมานั่นในตีตื้อแคมดีเลยเสเปิ้นในค่ะเนาะมันก็ถามมาทะเบียนบัตรกลางได้เป็นอีสังพอเกิดพอแจ้งไว้เกิดแล้วมันเด็กก็แจ้งกันเลยพอเลยไว้เกิดแล้วเด็กแจ้งกันเลยเที่ยงหนึ่งวัดไว้ก็เป็นปอเป็นแม่เนี่ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวเลยมีนั่นค่ะเนาะตกลงในกรรมก่อนลาดีลุงบาดก่อนจองดีกว่ากินข้าวที่ร้านเละไรอย่างไหนถามเนี่ยต้องไม่เข้าไอ้เขาเลี้ยงก็เลยโอเคพอเด็กกว่าเนี่ยก็ลาดมานะก็ไม่ขึ้นลาดแค่เกี่ยวก็ไปลองทะเบียนวัยเกิดก่อนวัยเกิดในเพราะว่าเปิ้นเกิดปันไว้ฮับห้องการเกิดตีห้องยานั่นเป็นมอยาเขาเกิดปันนั่นเป็นห้องว่าไว้ฮับห้องการเกิดอําไปเจอวัยเกิดสุติบัติเพราะว่าเกิดตีห้องยาเย้าในจึงมือเมมันตึกนอนอยู่ตีห้องยานั่นเลยสังสังเจอว่ากูเลยเสียเงินน้ำด่วนมีสุนตาได้เลยประกันสังคมมาเฮ็ดจอมหนังก็เป็นปอเป็นแม่ก็เป็นปอแม่มีไว้วัดไว้ประกันสังคมมามีไว้วัด30วาระในจึงเปิ้นก็ให้เฮากะแจ้งเกิดค่ะกะแจ้งเกิดเอาไว้เกิดไหลรับรองการเกิดที่ห้องยานั่นเอาไว้ปอเอาไว้แม่มันเอาอันตูเตมันเอาอันไถเอกสารมันเสก็เป็นปออํานั้นก็เป็นแม่สังกว่าอะไรเนาะเมได้อัดเต็มกว่าอะไรก็เอาเป็นปอมันกว่าแจ้งเกิดที่แขวงแขวงอันว่านั่นเปิ้นเป็นลุ้มอันที่แจกแพมาอันที่ลูกในทะเบียนในลุ้มเจเวียงเปิ้นแจกแพมาบ่ดังห้องยาแม่เลยเด็กติดๆเท่าคาในในเตกว่าที่แขวงเมงลายไกลในมันก็แขวงศรีวิชัยจื้อค่ะก็บ่ค่อยต้องนี่แขวงเมืองไร่กันในป้อยเกิดที่สวนดอกเดเลยกว่าที่แขวงศรีวิชัยหิมสันติธรรมนั่นหิมต้นโพฮู้จักเนาะยาก็ป้อเกิดที่ห้องยาราชเวทดีกว่าที่แขวงกาวิละมันเตมีซึ่งในค่ะมันเตมีจำกันในซึ่งในเปิ้นก็เจ้าหน้าที่ห้องยานั้นเปิ้นติลาเฮาว่าเฮากว่าแจ้งไว้เกิดเหย้าเฮาติไลไว้เกิดมาป้อเฮาคันไลไว้เกิดมาเฮากับเปิ้นก็ติปันว่าล้วนก็ในไล่ไว้เกิดอันวานั้นอ่ำจะว่าแต่ไล่ไว้เกิดด้านหลวนเฮาไล่เป็นก้นไทยกําเหลวค่ะโลเลตวยวัดไว้ก็เป็นอูก็เป็นแม่มันแทงกํานึงว่าเป็นไว้วัดไว้อีสางในนั้นค่ะออกว่าเป็นปอมันเป็น10ปีแม่มันเป็น10ปีในหลวนก็แต่ไล่600จอมก็เป็นปอเป็นแม่ป้อเป็นก้นต่างดาวในก็แต่ไล่วัดไว้ก็อันเป็นผู้ที่ตามเกิดจอมก็เป็นปอเป็นแม่ซึ่งไหนคะนะเยอะก็ป้อว่าก็เป็นแม่อํานั้นก็เป็นอูอํานั้นก็เป็นปออันสู่เจ้าห้องนั่นก็ไหลก็นึงเป็นก้นไทยลูกอ่อนก็แต่เลยเอาแม่มันก็ยืนยันว่าเป็นซึ่งหือพองใจผมเมกันเตอยู่5นั่นคือป้อเต็มไลมีลองพามเรียนกันจอมเจ้าหน้าที่นั่นเปิ้นได้ตอบปากค้ำกันแทงกํานึงว่าจะเต็มจะเตเฮ็ดจังไหนเซจ่องกะไลมาสังซื่อว่าแม่มันเป็นคนไทยได้ก็งายเงียมเนี่ยย้อนเปิ้นสังไหลย้อนบ่ว่าสุนมันไลจอมแม่มันนั่นกําสื่อกําเหลวนี่นั่นค่ะจังไหนค่ะนะเพราะว่าไลไว้เกิดไลสุติบัติแขวงมาเหย้าไหนจึงก็เป็นปอนั่นเตเลยเอาหลักฐานอันเป็นลูกมีไว้ไว้เกิดนั่นเสย้ายออกที่ทะเบียนบ้านกลางทะเบียนบ้านกลางเป็นซึ่งเหือทะเบียนบ้านกลางก็อยู่ที่ทะเบียนบ้านอันที่อยู่จอมเจ้าหน้าที่เขาเฮอําได้ค่ายออกมาอยู่จอมเฮือนเผือนมันนั่นเสอยู่ไว้ในกลางไว้ที่ในกลางศูนย์ร่มตั้งนําเซ็นตาลงนํานํานั่นค่ะเยอะก็อําค่ายอําเฮือมอื้อสังจําจะในป้อป่นเสีย10ปีปลายเปิ้นได้จํานายออก8เยอะก็เฮาก็เตจอมหายอยากขึ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็กําแน่เพราะว่าอะไรเอ้าไว้เกิดนั่นเฮาก็ขึ้นเอามาค่ายอยู่ในทะเบียนบ้านก็เป็นปอก็เป็นแม่นะครับปอปีวัดสีเหลืองก็อยู่จอมปอในทะเบียนบ้านสีเหลืองนะครับมีทะเบียนบ้านเป็นโห8นี่ก็อ้นสัญชาติทางเฮียนกันไว้เป็นต่างดาวทาวน์นี่ก็ทางเฮียนเปิ้นก็ติลาดมาเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ที่ขึ้นลาดเที่ยงกำหนึ่งจังไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสมมุติว่ามีนายจ้างนี่ก็ลาดมาว่าข้ามาอยู่ตำเพิ่นนายจ้างจังไหนคะเราเป็นผู้ที่ตามก็เป็นปอและเป็นแม่ให้ไหนคะอ๋ออันนี้เป็นคัดเป็นตอนกว่านี่ค่ะก็ไม่ป้อถามมาก็ป้อเป็น
เมย์พาสปอร์ตปอสิบปีอ้อนี่ก็เอาจอมปอมั่นค่ะพี่น้องเขาก็เอาจอมปอมั่นเนี่ยค่ะไว้สิบปีนั่นก็กระลัดบรรจนาตีเขาเนี่ยค่ะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งสุดที่เอาวัดไว้จึงให้มันดีที่สุดจนแต่สู้เจ้าเลือกนั่นเฮ็ดไหนเป็นก็เดี๋ยวถามพี่น้องเขามาเพราะว่ากะเฮ็ดไว้วัดไว้นั่นด้วยค่ะสระเอสระอีสระอาสระอึสระเออมันฉะนั้นก็ตัวลีลีกูมันผิดกว่าจอมวัดไว้เขาค้านแจกตัวลีลีเป็นก็เดี๋ยวเปลี่ยนเพราะเป็นเฮ็ดพิธีองตีนั่นเป็นเดี๋ยวเปลี่ยนปานกำเลี้ยวเพราะว่าเอาไม้ยาวเหยกจังขึ้นไปลื่นอ่ำไรในนั่นค่ะย้อนไปว่าเปิ้นให้สู่เจ้ากดจัดกดทัดด้วยลีลียาวว่ามันเป็นซึ่งหื้อในนั่นค่ะเนาะซึ่งไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เข้าตั้งสีภาวันนี่ค่ะดูเลยกว่าแจ้งเกิดสีภาวันดูเลยกว่าแจ้งเขาในทะเบียนบ้านให้มันถูกเมียนเพราะว่าหึงหรือเซนั่นในซึ่งเปิ้นก็จะมีมือตามมันเงินพี่น้องเขาหึงหรือเซนั่นแทงสิบปีเศร้าปีนี่ก็โกจังเลยเฮ็ดมือเลยเฮ็ดใหม่วันได้มันตีเลยก็ทัดมือแทงเฮ้ก็ตรวจสอบด้วยแทงหลายรองหลายอันเจ๋มเจ๋งหนังไหนค่ะเพราะเกิดที่ห้องยาป่าแง่ดีกว่าที่อำเภอแมริมเนี่ยค่ะยินโจมตีลุงบาทเขาค่ะสวยหมอกลาถึงกันเจ๋งหนังในจอมเนี่ยค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะพอเขาแต่งงานจอมผู้หญิงไทยเย้าเขาเดี๋ยวมีตื้อตั้งไรวัดไหวไทยก่อฉันอู้ทุกวันน่ะเธออันไหนเขาหลัดปันสู่เจ้าเขาเขาอยู่แต่เซ่ในนั่นค่ะว่ากลนใจไตในเนี่ยค่ะอ่ำมีสุนตอนตาที่อ้นสันชัดเป็นกลนไทยจอมเมลัยเนี่ยค่ะเลยเสว่ามีโผเป็นวัดไทยเสผู้หญิงน้ำเป็นพาสปอร์ตเนี่ยเนาะเลยเป็น10ปีในจึงจังมีตื้อตั้งเลยโอนสัญชาติจอมเป็นคนไทยไหลจอมอยู่ย่าก็เพราะว่ามีลูกจอมกัน1เคียนเฮ็ดง่ายนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกวยกาสังเสว่าเฮาเป็นผู้ใจแต่งๆเฮาก็เป็นผู้ใจเอาเฮ็ดไคลเมทไทยอ่ะก็เอาเบียไทยก็ได้เลยว่าไทยอ่ําใจค่ะอ่ําเป็นกว่าไหลคนใจอ่ํามีศูนย์ตอนดาได้ไหลโอนสัญชาติเป็นคนไทยจอมเมค่ะอันนี้ย้อนบ่ว่าเมอ่ํามีศูนย์อ่ํามีเงินตอนดาได้รวมด้วยถึงก็เป็นโผว่าเป็นโผได้ก็เขาดึนอยู่เลยมีเงินตอนดาได้เรื่องรู้ก็เป็นเมเฮเดี๋ยวเลยกะจ่ายกะขอนกูปีที่เอชุดมันหาปี3ปี5เจิมเจิงหนังไหนต้องมันเขาในตะล่าวางหือเจิมเจิงไหนแทงกำหนึ่งย่อก็อ่ำปันมีเหตุการณ์ไหนนั่นค่ะสังเกตว่ามีเหตุการณ์ไหนนั่นก็อ่ำไรเหมือนกันไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาย้อนบอกว่าก้นก้อนหนึ่งเป็นก้นไทยในตีเลยมีสุนมีเงินน้ำหรือเซสองปุ่นตอนใดได้เลี้ยงลูกก็เป็นเมย์แล้วก็เป็นลูกล้างแท้งจังไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะจ้องไปป้องใจกันค่ะอันนี้ยิ่งหมู่ขานุ่นก็คัดเสือเอามาตอบปันพี่น้องเขาโมดโมดเดียวในค่ะน้องอ๋อมใจว่าเหลือไรเมย์ไทยก็ได้ไรวัดไทยในแดมมาเจอค่ะวิ่งแหงแจ้งแรงหลีค่ะยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะยินจมขากูก็ที่ต้องตักกันเขามาลองวัดลองไหมกันเนี่ยค่ะมันก็ถามมาไหวเหล็ก8ย้อนคู่ข่าวลองไม้8พองไม้8อันว่าในนั่นค่ะไม้8อันว่าในมันเป็นลองวัดไหวอันดีพี่น้องเขายืนต่างดาวถาวรเนี่ยค่ะย่อก็โอนสัญชาติในนั่นค่ะเนาะไม้8ในเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเหล็ก8ตั้งนามานั่นเนี่ยค่ะสังสือว่ามีวัดไทยในซึ่งเพราะว่าเป็นเฮาค่ะตวยเลยค่ะว่าก้นก็ในแจ้งเกิดเทิงค่ะแจ้งเกิดพระเกิดเมื่อปีแล้วค่ะในคามอตุ้ยค่ะนะย้อนเปอร์ว่าสังลาในนั่นค่ะย้อนเปอร์ว่าหมายหนึ่งในในนั่นค่ะเพราะว่าก้นยิบไว้วัดไว้หมายหนึ่งอ่อนตั้งวันในในนั่นค่ะเนาะมันก็ตีลาดว่ามันเป็นไว้ก้นจังหือในนั่นค่ะเนาะเพราะเป็นหมายหนึ่งตั้งนามันจะมี13ตัวดองใจเพราะหมายกับตัวหมายผังก้นไทยนั่นเนี่ยเพราะว่ามีหมายหนึ่งตั้งนามันนั่นในนั่นซึ่งเปิ้นก็เตลาดว่าเป็นก้นอันที่แจ้งเกิดตันข้าวยามมันในนั่นค่ะแจ้งเกิดตันข้าวยามจอมหนังปึงเปิ้นตําวางไว้นั่นในค่ะเนาะย่อก็อันที่2หมาย2ตั้งนามันปองว่าเป็นก้นไทยอันแจ้งเกิดอันป่นข้าวยามันแหละเทิงกว่านั่นค่ะเนาะอําตันแจ้งเกิดจอมหนังข้าวยามันคือตันค่ะเพราะหมาย3เตตั้งนามันนั่นจําเป็นก้นไทยต่างดาวที่มีใบสําคัญคนต่างดาวนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาย่อก็ก้นอันที่เกิดเมื่อปานกูปอกนั่นก็กําหนดปฏิเป็น3จังไหนค่ะเนาะย่อก็หมายที่2และที่3นั่นซ้ําเตลาดว่าเจตวนอันเขาเกิดนั่นเขาขึ้นทะเบียนบ้านที่เหลอที่เป็นเช่นนั้นค่ะเนาะย่อก็ลักตัวที่4ที่5นั้นซ้ำติลาดว่าเขาแจ้งเกิดที่อำเภอเหรอเป็นเช่นไหนค่ะเนาะลักที่6ถึงต่อถึง10นั้นซ้ำบอกลาดว่าไฟหมดกลุ่มก้นนั่นเป็นก้นอีหังในนั่นค่ะย่อก็ลักที่11ถึง12นั้นลาดว่าเป็นก้นอีหังในจุ่มนั่นนะคะหมายที่13ก็เป็นลองตรวจเช็คด้วยนั่นค่ะเนาะเช็คดิกิตมันนั่นเนี่ยค่ะเป็นซึ่งหื้อในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนทุกถึงพี่น้องเขาย่อก็มีตั้งนามันเป็นเลข2ในก็ได้เทิงนั่นค่ะเนาะเพราะเป็นหมาย8รู้ในนั่นค่ะเพราะเป็นหมาย8ตั้งนามันนั่นรู้ในก็มันไผก็หมดอ่ะพี่น้องเขาว่า
ว่าเป็นหมายแปดตั้งนามมันนั่นเนี่ยก็มันก็ได้เป็นก้นอันดีต่างดาวเขาเมืองถูกเมียนจำหนังปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะพี่น้องเขาในนายก็อะไรแปลงสัญชาติไปโอนสัญชาติเป็นก้นไทยก็เป็นหมายแปดนะโอนสัญชาตินั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะจึงหนังในข่าวเยอะก็ลองตั้งเจอในก็มันตึกหลาดมาโหเหยื่อมันกล้วยในนั่นค่ะตุ๊กเสือเพิ่มหมดตุ๊กใส่ไพ่หมดนะพี่น้องเขาก็เออเจ้าไหนค่ะก้อยก็ใครหู้เพิ่มเตอร์เจ้าหือเทียงไหนก็หลุดเลยทำกันเข้ามาก้อยก็เพราะใครหู้แจงแจงแรงๆในไหนก็หลัดมาให้มันเก็บอีกอ่อนหนึ่งเพราะหลัดหูกว้างมันไหนไหนมันเด็กคันเจอตอนตาเขาคาเนี่ยไหนคะเนาะมันเด็กคันเจอเยอะก็ตัดติดต่อปันพี่น้อง

อันเพคินหนังกลางเสียงอันนั้นให้เต็มทนกันค่ะนะโยก็อย่าลืมค่ะลุมลาไปอยู่ลีกันจอมในนั่นค่ะนะมื้อเหย่าค่ะพี่น้องเขาผัดยันพี่น้องเขามื้อกว่าๆเนี่ยค่ะอําแค่ผัดก็กาเดเลยันเหย่ามันมันกูก็กูกลทั้งหมดทั้งเซ็งในนั่นค่ะอย่านําเสกรรมนะคะมื้อไกพี่น้องเขาย้อนเพิ่งกว่ามาอย่างก็แม่จ้าใส่มาความแม่จ้าใส่มาห้องได้ค่ะก่อมตันมีค่ะเนาะคําของว่าย้อนความแม่จ้าใส่มาห้องในค่ะล่ะเนาะเพราะว่าจ้าใส่มาห้องขอกว่ามาแม่อําหมักครูเจอแม่นะคะก็ติหาทันขึ้นตะหนูของว่าย้อนความแม่จ้าใส่มาเนี่ยคือหายับไว้เนาะแม่จ้าใส่มาในเหมือนทางห้องอืมก็กระซึ่งหือกอลีผักพันเพิ่งความหัวในมือก่อนค่ะนะมอนๆขอบใจถึงกูก็กูกลค่ะมื้อสูงค่ะ Yeah.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไร

0: ราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
4: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลาลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
5: ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเสร็จเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 KHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่สองของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่ฮะแล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วๆแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนๆแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1-2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากย์เสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสียด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรๆใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้หน่วยเน่เนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระใสบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารสาและสายยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: น้อชง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北一种梦莫给豆沙กึนะวังซือไทตู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โอ้พี่มวยเจ้าถือพันล้อควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนี่ยเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจังหวัดคำว่าต่อโซลุเจชั่วเดี๋ยวก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจังหวัดคำว่าที่นำมูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเขาก็มูเจชั่วตามก็ยกฤจาเขาก็มูเจชั่วเจก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อจอเจชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำม้อวันนี้ใช้ก็ละตองก็มุขคำม้อนเดิมจะใช้คำม้อยกระชนวัวกลมเตะสกีคำม้อนรอสปสชละตองเทียก็มุขเฉชั่วนุตือละตองเราก็อยู่จังใจวันเต้ย่อหัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันต่างๆคู่ตองเทียจะใช้คำม้อวัวก็ถอแต่งใจมุขคำม้อออนไลน์ตองที่เราจะใช้คำม้อนด่านอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป๊คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเปล่าคลินิกคลินิกการแพทย์ชุมชนอบอุ่นชี้คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
4: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวผู้เตะเชียวไทยเต๋าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเต๋าชงเหงสัญญาณมงเต๋าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวผู้เตะเชียวไทยเต๋าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดงจัวสังชัวหูได้เฉียวไทยเดอรู้เสียงจังใหม่รู้เสห์ฮาลุมงอินูไปหาออจายังสังจูไปหาเถาเสห์จื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเสห์เก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอโนมงยอเป้ลุมงสวดเล่าซอกอันนงเต่า

时间多，人心到位，大悲好鸟从，着急难却正招上，宁都急报偏梦，而现。

宝，汉中的古城可供鸟目的大河马，得龙楼几宝，都要阿弥子，可莫能够西塔马。

ดาวตัวลอนชาตายญาจาก็ต้องมูขอคือตีพอมูลาตอนญาหนังจากูลาดารอเตียนดูหอกูหลังอันนี้ก็จีป้อเอตุยอนต้องบอสวตุชีตงต่อกาปอดวจอนี่ดาปอจงเอเนวะนังสายกูเถียลีวะเคกงจอลอจีดาปวนดาคือฮานาฮาขอจังเตียเจ

ยาจงอีจงแหนจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันศุกร์นู้ตีแนงเก่าเปล่ารู้ช่างสีดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลจางจัวรู้จัวหลีซากเก่าตูจ้าคือกลางนู้นวลยอมปัวปีกีนย่างจัวรู้จัวหลีซากเก่าอีตูจ้าคือกลางปีกียอนาจัวชงหนัวยอเน่งชงดักหนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาจากังจอนดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาวันเต้หนัวหนูเจ็บกูเต้าจอเนี่ยซื้อเสงท่ออีช่างหลุดจ้ากูมัวลุ่มเบฮตายัวซื้อรู้มองจูนู้เล่ามากูมัวจะรู้จอจะเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเชยอวเกตังเล่ามาวันเต้หนัวทอเป้จอน่ะจึกตีนิ่งจางพุ่งยืดสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ฮาลูนองจือหาย้อจหูเพจเฟซบุ๊กเราชื่อย้อจหูติ๊กต็อกมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดชมดาวจอเมจจัวเลงจัวตูกือลุนรูกุย้ออวพังยืออวเกลูปังจวบเชิงกลางดูสุดต้องจวบฮาลูมงแต่รู้เสียงเชิงใหม่มาหวังฮะเจ้าชาหตาตังกีนัวเมสวดเลยย้อนดูกุย้ออวพงอยู่อวเกเถาปีมองจู่จัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวนุเกกูยมมัวจอสูสือจอลูถังจัวเป้สวดเลยเตาเป้ามาจ้างสูสือเทิงเต้กูกูยมจอลูถังจัวเป้สวดเลยเตาเป้านุเกย้อยอีจ้างสูสือกือฮาจูนเดาจอค่าไฟฟ้าอ๋อจอหนูจื้อรัฐบาลพวกกูเตาเติร์ต้วนถั่วเติร์ฮาจูจอค่าไฟฟ้าย้อยขอสูสือช่องอ๋อกือจอหนูจื้อปัวเตาสั่งตรงไงค่าไฟฟ้าตรวจช้าอ๋ออัตราช้าชั่วๆเจนเองจะชอบลงทะเบียนเนอะขอคือกูอยากจะหลุดทางหนัวหนูเจจะไปเสียงสุดเลยชั่วๆรู้เจหนูเจบอกเล่นเตาใจเก๋ปังจวดเดอจะหนูซื้อรัฐบาลปั้วจนเดออัตราเก๋กังสั่งค่าไฟฟ้าช้าหนัวอ๋อจะอยากจะตัวหนึ่งคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อห้อนแต่ขอคือกูอยากจะหลุดทางหนัวมาเจ้าเลช่างหนัวหนูเจเตามั่วตูหนูจื้อคือหูหัตานางสาวรัตลิดารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหัดซูนเดอะกรณีเดอะเก๊กังสั่งจ่อค่าไฟฟ้าช้าหนัวอัตราช้าหนัววิโยหตามั่วจอเป้เสงอ้องกังใช้อยู่เก๋หตาเอเอยู่จู่ลงทะเบียนล้อเราชื่อย่อเลจังโนมาจอหนูจู่ป้อฮาเลนัวหตาเดอะเก๊กังสั่งจ้องเอค่าไฟฟ้ากูย่ออัดช้าหนัวหนูเจ็บจื้อช้อลงทะเบียนเนอร์มาเจ้าเลยจ้อหนูจื้อรัฐบาลปั้วเตามั่วลุกโครงการกือลุกปังจัวแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายจัวจ้อไปเสียงสวดเล่ามาปั้วกู้เตามั่วเก๋กังสั่งอัตราค่าไฟฟ้าตรวจช้าหนัวนิยมนโยบายพลังงานแห่งชาติคือปั้วเตาลู่หลงเป๋าโครงสร้างเดอะเก๋กังสั่งจ่อค่าไฟฟ้าตรวจช้าหนัวมาปั้วกู้เตาหาเลยหนัวหาตาชัวชัวเจนเองเนอะมาไอเดอะขอคือจอหนูชื่อปั้วลูกปังหนัวหนูเจมชัวชัวเจนเองจื้อช้อสั่งจื้อช้อลงทะเบียนมาปั้วอยู่ว่าสั่งค่าไฟฟ้าย่อเจ้าเลยหนัวลูกโครงสร้างคือปั้วเตาหม้อหลงเปาหนูเจชัวชัวลูกเจย่อฮัตตาก็ซื้อค่าไฟฟ้าจื้อคลาวเลนเดออ้อปวนหน่วยหนออ้อปวนหน่วยเทิร์นเต้โนมาจ้อหนูจื้อปั้วอยู่สั่งตุงเรอัตราค่าไฟฟ้าจื้อคลาวเลนเดอไปบ่าต่ออีหน่วยหนอหุยหัตาคลาวหอตัวเสาเหลอหน่วยเจ็บปั้วอยู่จุดสั่งกลัวตูไก่ช้าปั้วจากการสั่งตูไก่กู้คือเจ้าลีคือเป้าหน่วยเย่ยอดตัวไปบ่าชัยเราซื้อเป้าบ่าเต๋อหอมาหุยหัตาเป้ซื้อไฟฟ้าจือคลาวเล่นเด็กเขาคือจ้าหนูจื้อปั้วหาหนูเจเป้กูอยู่เตาซื้อค่าไฟฟ้าคือปั้วสั่งตรงเกย้อนจนเด็กเป้บาทต่ออีหน่วยฮะหัวย่อฮาตาคลาวอ้อปัวอีหน่วยมองเหลาโลหนูเจเป้กูอยู่จากการรู้สั่งตู่เกย์กูคือย่อเป้บาท
并把菜刀老师要包吧菜面准刀哦要做东西滚刀嘛好努啊努姐被先说到有到在给帮助啊的路那有白给你要做的叫你这个双怕了眼飞发哦啊只要他有龙特别好那么超龙特别好嘞啊不啊令到在给帮助的叫你这个特别不好嘛给刚上卡啊打卡飞发插挪那些不有梦上做路啊一林度哦诶冰卡飞你有多做被铁有路啊做林度嘛好挪那些经ตรงเลยเนาะจัวสดเลยตาเป้าหอตาชื่อมาจอตัวหนึ่งคือเมมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมเตาใจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าเมลงทะเบียนผ่านโลจะหาจอกู้จอชาหนูเจ็บเมมัวเฟ่งเดอลูกโครงการคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือจอหนูจูปโยปังจัวค่าไฟฟ้าฮะมาลงทะเบียนเนาะยอจอตัวหนึ่งคือมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเมยัวใจเก๋ปังจัวเดอจอหนูจูรัฐบาลปัวหนูเจ็บเมยูจูลงทะเบียนเนอะลงทะเบียนเอไม่อยู่เตาใจเก๋ปังจวนเดาจอหนูจื้อปั้วคือฮาตาจื้อซื้อไฟฟ้าค่าซื้อค่าไฟฟ้าอ๋อปุ้ยอยู่ปังจวนไปปัวเก่าจื้อบาทหนอมาย่อจวนเดานโยบายเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคอนวนหนูเจยูจู่ลงทะเบียนเนอะลงทะเบียนเจ้าเลมจอเว็บไซต์คือยอการไฟฟ้าปัวเลาะมาฮะเมจึงกังซาหนูเจนึ่งเตาจวนเดาจอหนูซื้อการไฟฟ้าปัวมาปัวยมมั่วช่องทางส่วนเมลงทะเบียนเดาเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโลเราชื่อปัวเลช่องทางไลน์ปัวเลแอปพลิเคชันมาเมลงทะเบียนส่วนเดาปัวเลการไฟฟ้าเนอะเอยอฮาตาเมเล่งตือคือยอจอมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอดชาหนูเจเมย์จู่ยืนยันตัวตนอ้นได้หรอเอเมย์ทะเลอยู่ลงทะเบียนเดอใจเก๋ปังจวนเดอค่าไฟฟ้าเตาหัวยหัตาจอกู้หนูเจจู่ชอยืนยันตัวตนเหล่าเมย์ทะเลซื้อเตากลัวอยู่จู่ลงทะเบียนอีหยังเก่าหรอแต่ชื่อมาเมย์ชอยยืนยันตัวตนหัวยจอดชาหนูเจอยู่จู่ยืนยันตัวตนอ้นได้หรอคือเมย์อยู่ลงทะเบียนทอเก๋ปังจวนเดอค่าไฟฟ้าอยู่เตาใจเก๋ปังจวนคือยอไปปัวเก่าจื้มบ่าอ้ออยู่จู่ซื้อค่าไฟเจ้าเลมคือจอหนูซื้อปัวเตากำหนดเจ๊ะห้าอ้อจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาลงทะเบียนเตาจื้อรอนุตินิ่งเก่าลุชยังลินดูหนัวอ้อมึงจูนจัวนุติไปเจ้าลุจัวลินดูชงอ้อเซ็งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวมากูมั่วจะหลุดถังเลยหนัวจัวสดเล่าอัวเก๋กังชาเลยหนัวเอช้อยอยู่เก๋อ้อหาจูนเด็กเก๋กังลงทะเบียนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะจอเปเซ็งชดชั่วใจหนึ่งยังไม่ซื้อค่าไฟซื้อเข้าเล่นเดาอ้อปวนหน่วยคอนเดาคือยัวเตาซื้ออัตราเก๋กังสั่งค่าไฟฟ้าย่อจวดไปบาทต่ออีหน่วยเดาหนูมาอย่าจุ่มว่าแยกว่าอ้อกรณีอ๋อเอเมสุดเราทะเลจึงกังใช้อยู่เก๋เนอร์มากูห้องมัวจอรู้ทางได้หนัวจัวสุดเราเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจ๋กูหอยอยู่ลู่จออีช่างเก๋เราเจ๋จัวเปสุดเราลูกงเกโลเจโอเกเออีปลาหนูเจกูมาเลยรอกังลูมัวหรืออย่างจะลูทางจวนซื้อจัวเปสุดเล่าเตาเป้าจวนซื้อหรอกูยะลูจออีช่างชัวปังเสงกูมัวลุ่มเบฮตาอยู่จื้อลูกเขาเจช่างหนัวกูยะมัวจอจวนอีแหล่งพงยึกคือทอตัวหรอกูซื้อลุ่มเบฮตาลูเน่งลื้อลื้อชาหนูมาก็กูฮตาก็ยอนน้องส้มหนัวสังทอร่างเก๋หล่อเฉหนัวก็ยออีตุพงยืกย่อจะหูติ๊กตอกทอตัวมากูกุ้มบางเตาเหลือมากูมัวก็สังยงช่างฮาตาโยกูจื้อหนัวตาชื่อมากูฮออันชัดชื่อเตาช่างเล่นเตาเจกูฮอมัวร่างคือมัวลุ่มเบฮาตาโยจื้อลูกเขาเจร่างหนัวยอย่างใส่ยอตุกือหูช่างซัวปังแสงหนัวเอกุมัวช่างหนัวมัวจอเสิร์ฟเชิญเดอร์ก็เอมัวจอโอเกลอเชตัวเป๊สุดเล่าเตาลุนจูก็กงเกลอเชน้องอัวเก

มาจวนซื้อนัวหน่อยเจกูยัวจอกังลูมัวอีจังสูสื่อจอลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหมันเต่าจังสูสื่อนัวกูยออีจังสูสื่อชงห้าอ๋อคือตัวจูนเต่าจอหนูจื้อกระทรวงแรงงานจอหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋อาว่ากลางหนูยอดจวนเต่าเต้เชียวไทยกูเต่าเต่าตัวถั่วเต่าฮาตาตั้งชื่อนัวหน่อยเจเพใจรับสมัครจอตู้สู่คือยมอัวฮาลือย่อจวนดอกเตเชิสิงคโปร์มาดอกเก๋ใจนัวหนูเกมจอหนูจูปัวฮาตายอกเก๋กังมอัวฮาลืออย่างเจ้าเก๋เจ้าใจหนอย่อจวนดอกเตเชิสิงคโปร์มามั่วจอตัวเราปังคือย่อจวนดอกเตเชิสิงคโปร์ยอบเล่ารู้บริษัทตัวใจรับสมัครจอตู้สู่คือย่อจวนเตเชิไทยหอยอดซื้อตำแหน่งต้อชูมาตั้งชอตื้อชื่อเจปุยใจยออปัวเนงเก่าแรงมาพวกเครับสมัครยอชื่อรอนูหนัวมงจุนยวนุติไปเจ้าอีรู้ช่างลีนดูหนัวผ่านตูเว็บไซต์กูยอตูเว็บไซต์ toea.doe.go.th เมื่อชื่อตูเว็บไซต์กูยอกรมแรงงานเลยอ๋อเมงกังมงเซิร์ชช้าโจหูหน่วยเกมสมัครเต้าเน่งกับเล่าชั่วโมงรอเลยอ๋อเมเชียงรู้ตื่นเชียงเถารู้เชื่อเหาตื่นด้วยเกมกังมงเต้าโจหูตูเว็บไซต์สมัครเต้าเนอะมาเบ้เขารู้ใช้ฮะตาเออย่างเขาหรือกือยัวมงอ้วยอเขาหรือกลางกอชื่อฮะคุณสมบัติรองเลยจังเสืออ๋อมาอย่างเขาหรือกือป้วนรับสมัครกือชื่อตำแหน่งเต้าหน่วยเกมยัวมั่วจะเข้าหลือเจ้าเลยนัวหอยออย่างเข้าหลือช่างเทคนิคฝ่ายผลิตฮะผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตฮะช่างเทคนิคฮะอย่างต่อกั้งเกินนุจยอผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหนอเนี่ยลียัวปีย่อจวนเดาอ้อหวังเปล่าเชงอีปัวเปล่าเจ้าอมบะมงจุนยัวเปล่าหวังเปล่าเชงเปล่าปัวช่างเจ้าอ้อมบะยูจูใช้ตำแหน่งฮะแต่ก็ว่าตำแหน่งกลางก็ชื่อเจ้าเลยคือลูกบริษัทปัวเตาหาใจเกียนหัวเจี๋ยยันลีอยู่ยอดเจ้าเลนเต้าถนอมายกือยังเสือหอกือยังฮะแต่ยูเตาบอกเลยหนัวเต้าชิมาเต้เถ่าอยู่มัวตาตาหนูกูหอยอยู่มัวเต้ข่าโอทีอู้นัวหอกมาคอนเต้ามากูยูจูเตาหาจวนเสือหอเต้าชิมาคอนัวหนูเจี๋ยยอจอยันลีคือจอหนูจูปัวเต้าถังหาตายอดจัวกือเบาเลหนัวหนัวหอมาจอคุณสมบัติคือสังหตายัวสมัครหน่วยเจยัวจูยอมวนน้องยงมวนน้องยงคือยังเลนิงเก่ามงจุนยัวเปล่าเจ้าจื้อชงหอเกินเต้าตาย้อจวนดอกเอ๊กุยอปวช.ลอชื่อหมอเจ้าจีมงเนอร์ฮะก็มั่วเป็นสื่อคือฮาลูสื่อสารรูลวนหรือตูถังเตาอัวลูภาษาอังกฤษหนอลูเมกามาจัวฮะแต่ก็สื่อสารเตาฮะยศจูชื่อมั่วประวัติอาชญากรรมตัวอย่างคือชื่อจงฮะมั่วคุณสมบัติเจ้าเลยคือจ้อตัวเราปังปัวเตาหาเจเกียวมังกางมึงใช้เตาจนเดี๋ยวเว็บไซต์เตาเว็บไซต์คือกรมแรงงานเตาเนอร์มาพวกกูเอารับหมักมายอฮาตาอยู่ขนมเดอเกกังอายมหัวเขาหลุนยอดตัวสิงคโปร์มานี่ชงเอ็กขอโจหนอยอฮาตาก็สมัครมงเอก็ยออีตูคือตัวเราปังโป้ใสก็เลยอ๋อโป้ใสก็ผ่านเกกังคัดเลือกคือก็อยู่ตามหัวเขาหลุนยอดตัวเดอเจ้าบริษัทคือยอดตัวเตเชอร์สิงคโปร์หนัวหนุ่ยเกมก็อยู่ชื่อต่างค่าใช้จ่ายอีอย่างจังก็ซื้อรอเลยเนอะค่าดำเนินการค่าบริการจัดหางานเราชื่อต่างรอเลยอ๋อค่าวีซ่าคือก็ยังมึงอวยวีซ่าโลค่าคือก็ยังมึงถอนเต้าเต๋าจอใจอวเฮาลือค่าเก๋กังกั้วชนตรวจสุขภาพฮะแต่ค่าตั๋วเครื่องบินคือก็อยู่ยังมึงอวยเฮาลือจัวเตเชอร์สิงคโปร์เต๋าเหรอก็อยู่ชื่อต่างอีบัญญารอเลยวิยอฮาตาตุตัวเราปังคือใจก็อวยเฮาลือเต๋านี่อยู่ยอตุหลังฮะนี่อยู่ยอตุคือรับผิดชอบเทตั้งชอเจ้าเลยจู้ใจเนาะมาก็อยู่ชื่อต่างอีบัญญารอเลยเนาะมามีอยู่ยอเขาคือชงแหงวิยอฮาตาเตเถาเป้มูอ้อเขาหลุนยอดตัวหรือเตเชอร์หนูเจี๊ยข้าอู้ข้าหนูเจี๊ยยัวจูเถอีเลงอ้อเตอชูมาขอหนูหนูเจี๊ยนิจงจูขอฮาตายอก็เจ้าไซมูอ้อเขาหลุนหนูเจี๊ยตัวเราปังยูยอตุกือหลังเตข้าใช้จ่ายอู้หนูยอตุเถ
จอยู่ตังชอหนอก็อยู่ชื่อตังค่าใช้จ่ายกลางก็ชื่อมาหนือชองจุกขอหนอมากูอยู่เอขอสื่อสื่อชองเอเล่งถือเกือบแม่มั่วความสนใจมั่วคุณสมบัติเจ้าเลยกูประตั้งกูเตาหาตังเราเอขอคือเยอะจะเป้หนอมาเยอะเป้จื่อชังเจ้าสื่อสารภาษาอังกฤษคนเตามันหนือหอยอยู่เยอะเตาชื่อมาเยอะเล่งถือเกือบแม่เจ้าโลเอแม่มั่วคุณสมบัติเจ้าเลยคือกูเตาหาตังหนูเจสมัครเตาเนอะกูเยอะอีอย่างเขาหรือคือชองแหงเลยฮะมากูหอมมั่วอาจจะหลุดทางเลยหนัวจัวเป้สุดเล่าเตาเป้าเลยหนัวฮันซื้อมองหน่วยเจกูยมัวฟุ้ยจวดเลยนางกูย้อจัวพังเก่าเตหูเตะเฉไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สุดเล่าเตาเป้ามาย้อจัวนู้นวนเดาพังเก่าเตหูเตะเฉไทยเดาพังเก่าเต้หนูเจจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวฟวยจวดเลนางกุนทัวเต่าฮาเลนัวหอฮาตานู้นัวมั่วนางย้อจวมเจ้าเจ้าเฟงป้วนเต่าไทยแหล่อังมั่วเต็งคอยเช่ามานางลู่ลู่หอเฟงเต้าหนูเจนางย้อลู่จวมลู่เสงจังไห้พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบูรณ์มาย้อจวมนู้นัวเต่าฟวยจวดจ่าอยู่ย้อจวมคือยังเลเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าช่างองศาจ้อฟวยจูกูย้อจัวคือยังเลไปเจ้าอีจูไปเจ้าจื้อองศาฮะมัวจวนเจ้าเลนเดอเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะหันจื้อเลนัวหอฮะตาจื้อล้อนู้นัวมึงจูนจัวปีกีห้าหอปีกีอินูฮะคือนั่งยัวอ่านเตาเหงย้อจัวเจ้าเจ้าจูหยี่เจ้าเฟงปวนเดอไทยแหล่อังหัวนู้ตีเน่งเก่าเจ้าเน่งเก่าช่างนู้เจนั่งเจ้าชอมินจื้อเหล่ากูย้อจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟงปวนเลนเดาตัวชื่อมานุติเน่งเก่าหยีจูเน่งเก่าจ้วนนุเจยวดจ้อกลางมวลนางเตาเหลือฮะหนัวย้อจัวเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าเฟ่งปวนเตอไทยแหล่อางอมาใส่เตาหะตาดูหนัวย้อจัวพังเก่าเต้นเตาเต้าลูเสงกูมวลนางลูลูเห็งเลยมาเป๊ะจ้อน่ะจุกตินิ่งจางเตเถาเอเป้ย้อนจางจัวขอเชิญกูนางลูลูเห็งมาเตาเก๋มองขอตื้อนัวหล่อยวดเตาสวดสื่อจวนเดอเก๋จังก็จังเช่หอฮันยุกคนจงหะตาเป๊ะเจ้าเป๊ะเต่าจมมองนุ่ยเจี๋ยอยู่ตามบ้านเก่าโลบ้านจ่ออาชอเสื้อกันฝนโลเจียจัวเป็นลูกเชยอย่าเล่นถือคือเมจังเชยมอเตอร์ไซค์เนอะมาอยู่ตามบ้านวิยอเถานั่งลูกปีเกียโลนุ่ยเจี๋ยเป็ดชาเลชูจะหลุดซื้อเต่าตีไทยกว่าเป็ดช้อนดูนางจังดูนางนุ่ยเจี๋ยอยู่อวดจัวเต่าใจเตะกำมอเข้าถั่วเต่าอ้อมาดูหนัวฟุ้ยจัวปีหลงเป่าเลยย่อจัวเป็ดจ้องต่อซะอยู่หาตานั่งลูนุ่ยเจี๋ยกู้อวดจัวฟุ้ยจัวหลงเป่าฟุ้ยจัวจ้าฟุ้ยจัวนอเจี๋ยอวดจัวเตะเถาเป้เตาใจเขาถั่วย่อย่องหยิมาสดเราใช้ชัวทุกเข่งอ๋อชื่อเสียงยอเตะเถาเมเล่งถือคือมั่วมีย่อยาวมั่วจ๋อต้นหนึ่งเล่ามั่วจ๋อต้นหนึ่งคือมั่วมอโลกประจำตัวโนมาเยอะจู่เตาใช้ชัวตัวชงเนอไอสังรู้ชัวนัวมั่วเก๋เชิญจู่จัวเป้จ๋อน่ะจู่กระตินิ่งจางสดเราอ๋อไอไม่ย่อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวชงเลยจางซื้อชงต้องเต่าฮะเดาสู่ต้องตัวทางเป้เต้าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุงมองเดาลู่เสียงเชียงใหม่เดาตัวเตาจัวตุงเบอร์สุต้องคือย่อสุนชื่อไปอ้อช่างเจ้าสุนช่างเราชื่อคอมเมนต์ตัวเตาจัวเพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเชียงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจะพงยืคือย่อจัวหูติ๊กตองนอหล่อเมกูหอบช่องต้องเต๋อตัวทางเปเตานะอีปลากูก็เย่งหนูเจกูมักลู่เต้นต้องเต๋อจัวเป้จ่อน่ะจึกกระติ้นนิ่งจังสดเหรอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยมัวอีจังสูมองตัวจะหลู่สังจัวสดเลอเตาเป้ามาจังสูมองตัวหนัวเถานางมอจองดูหนูเจกูตึงมอสังอีหลือละอ๋อตอชื่อมากูตังกีนัวจอกางมวยจะหลู่สังอีหลือห้าจังจอกือตีคือย่อจอกเกตเล่เมฮอชื่อหนอกูจอกางมวยจะหลู่สังอีหลือห้าอ๋อเอจังสูมองตัวหนัวชื่อเซ็งย่อจอบกือตีเซ็งมองชงตู่สังจังสูหนัวย่อจ่าชู่เซ็งชงย่อจัวลู่จอมนาปะแปะเดาลู่เซ็งแม่ฮองสอนย่อตู่กือสังจังสูหนัวตูตังสูเน่งยอเล่งจื้อมั่วลุ่มเบหูหะตา
จังป๋อสิงช่องย่อจัวลู่จอนาปะแปะเดอลู่เสงแม่ฮ่องสอนมัวนุ่งยงกือยังเลนเดอเจ้าเจ้าจื้อชงนู่เต้าตั้งชื่อเน่งเหล่าจัวนู่ติเน่งเก่าอ้อลู่ช่างหลินดูหนัวมาเจ้ากือตี้เจ้าตุ๊กีปัวฮะตาอัวเก๋ใจช้าเหล่าหนัวฮ้ออยู่เจ้ามึงฟงก้างเหล่าสื่อเจ้ามึงใจจัวนู่ติเน่งเก่าเจ้าลู่ช่างหลินดูหนัวเอทอมัวจังสูหนัวสังจัวอีจงน่ะจะกือตี้นิ่งจังสวดเหล่าเจ้าเลยหนัวฮ้อสังจัวเจ้ากือตี้เสงมงช่องตั้งชอจือตัวเล่งตึมเบเลยหรอย่อจัวชดชัวลู่ชอชดชัวลู่เสียงทงประหูเตะเฉยไทยฮะจวนจือสังจัวจอนชัยจาวเว้าจือหันชัยเว้ากืนชัยเว้าตีตั้งชอเตะหมวกเว้าชัยเว้าตั้งชอจือตัวเล่งตึมเบหรอฮะจวนจือสังจัวจอปุ่นย่างจึกยี่ตั้งชอจือตัวเล่งตึมเบเนอร์ฮะสังจัวจอเชงเชจือหันเดอพังตุ้นย่างพังไฉวตั้งชอจือตัวเล่งตึมเบจัวฮาตามีเป้าจูนุเยต้วนรูปังใช้ปังรัวฮาเตพงยืดตั้งชอมาต่อกันเกินัวสังจัวอีจงน่ะจึกตีนิจังพงยืดตั้งชอจือหาเสียงมงกลางจืออ่ะจัวฮาตามีเป้าจูตูตั้งชื่อแน่งคือมัวลุ่มเบฮูฮาตาจังป๋อเสียงช่องย่อจัวลู่จอนาปะแปะเดอลู่เสงแม่ห้องสอนหนูเก็บต้นรูปังใช้ปังรัวมาสอจั่วปมวยเก๋ชูซาเหล่ามากือตีเน่งจังเหล่าจ้อจ้องเกินเก่าเลยเจ๋มวยเก๋ชูซาเหล่าหอตัวจู้จู้เม่เบฮาจู้จู้เม่ลู่ชอเม่ลู่เสงหนูหล่อเม่ชอสังเลยจ้างเอ๋เต่าหนอลู่ชัวหนูเหล่าหนูเจ๋สู่ต้องจั่วอวยอีลู่ชัวสังทงเปล่าจั่วไปจ้อนะจู้กือตีเน่งจังพงยืดชัวชัวเล่งชัวตัวเอ๋ยอดเต่าหนอหอต้นรูปังใช้ปังรู้มาเจาะกุฏิเจาะตุกีปัวกูหาตาอ้วกเกยใจช้าเหล่าอยู่จมูกฟงกังเหล่าสื่อจมูกใหญ่จวนุติเน่งเก่าเจ้ารู้ช่างลีนตู้หนัวเอ๋มวยจะรู้สั่งเลยหนัวจวสุดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวตูสั่งจังสูหนัวยอจ่าชูเสงช่องย่อจวรู้จอนาปะแปะเดาลู่เสงแม่ห้องสอนยอตูกือสั่งจังสูหนัวเอ๋จวนซื้อหนัวหนุ่ยเจกูห่ออยู่จอกังรู้จออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สุดเล่าลู่กงเก๋หล่อเจอ้วกเก๋เอี๊ยปลาหนูเจกูใช้จอนต้องเต๋อคือแม่เสาตัวกูมังจ้อกังลู่เต้นต้องเต๋อจัวเป้จอนะจึกตีนิ่งจังพงอยู่สุดเล่าหอเอกูยอลู่จออีช่างชัวปังเสียงจัวอีเล็งพงอยู่คือสองต้องเต๋อตัวอันย้อจะหูติ๊กตอกคือก็ฮาตามก็สังท้อจ้างสัวปังเสงคือมัวลุ่มเบฮตาเงียจ่ายัวชื่อเตาหนาจ้างหนัวยอป้อจัวเสงช่องยอตูเกือหูจ้างสัวปังเสงหนัวเจกุมปังเตาเลยกุมอจอจัวตูพ้องยู่คือสื่อลุ่มเบฮตาชงเสงหลีก็ยอตูถอตัวหอเจมัวจอจัวเป๊สดเล่าลูน้องอัวเกอิปลาหนูเจกุมาเลยจ้อกังลูเต้นเตาเตาจัวเป๊จอนะจะกือตีนิ่งจังพ้องยู่สดเลยหอ

มาจากข้างลูเต้นต้องเต้าจัวไปจอน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสุดเราคือเมช่องต้องเต้าฮะเต้าสู้ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปอ้วเกมาอ้วนเต้นัวหนูเจมอ้วช่องเต้าจัวอีตูน่ะเจเสียงม้งว่างย่อจัวลูจอนต้องเต้าแต่ลูเสียงตากุนเต้าสู้ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปอ้วเกมาก็กูขาดตัวหาตาย่อจวนแต่มีลูจอนมานั่งชื่อลูเล่นวะฮะจัวลูหิงเลยต้าชูมานางจื้อลูเจ้าลูละลูนางเช้ามีนจื้อซื้อมาอวดจัวเมเตกงเตลงตุนจื้อต่างเจ้าป้อกือรอป้อกือเจียดจื้อเต้าจออันเปรย์รอนี่ท่องเกาจื้อจงรอเลตุนจื้อต่างโนมาเช้ามีสุดเราลูกลางลูชูเนาะลูเตลูจอมานางลูมานี่ลูเจ้าลูตัวเลเตลูจอจื้อลูละฮอจื้อลูรอเลฮะเอกูฮอเช้าสุดเราลูกลางลูชูจอคือหาตาอ้วกงอ้วลงเตะเถาเป็ดต่อนางน้อยเจนางชื่อลูกุยออีขอคือย่อเกินเก่ามาเช้าไม่รู้กลางรู้ชัวเอออ้วจังเต้าคือก็หอคาตัวหอฮันจื้อมองยออีตูหน้าเจ๊เสียงมงย่างย่อจัวเต่าลู่ชอมบ้านเก่าอ้อลู่เสียงตาก็คุณเต่าสุต้องคาตัวฮะหาตาย่อจวนเต่าไม่รู้ชอมานางหอลู่ลู่หนอลู่เต่าไปนุไปมอเลยนางลู่ชื่อลู่แต่ชื่อมานางกูเจ๋งลู่ลู่เลยฮะมาอ้วจังเต้าคือหอคาตัวอ๋อฮะมัวจะพงยืคือช่องต้องเต๋อตัวมัวอีแรงพงยืสือลุ่มเดหาตาด้วนจงช่องย่อชงจุกก็หาเนอมาก็หาตาย่อจัวอำเภอแกลงระยองมาตั้งกีหนัวฟัวจูกูชอช่องเลยหนอมาอวดช่องเต๋อคือหอคาตัวอ๋อฮะมัวอีตุน่าเจ๊เสียงมงท่อย่อจัวแม่แรมเต๋อลู่เสียงแพร่กุนเต๋อสู่ต้องตัวกงเกลอเช่ทางเปอวดเกฮะมาอวดช่องเต๋อคือหอปังจัวฉังกังดูสุต้องจัวฮาลุมองเต่ารู้เสียงจังใหม่ฮะอ๋อฮะมั่วจะพุ่งจือคือมีทอเกลอเชตัวอิปลาหนูเจกูมั่วเสาเจเกียเจกูมาเลยบ้างจอจอจอเลยคือเมสดเราถอตัวอ๋ออีเลงพงยืดจังตัวเสียงข้างก็กูถอเกลอเฉยตัวอ๋อปลากูเมื่อเช้าเจี๊ยเจียมากูหาตาก็ย้อนตัวรอจัวเต้มาทรงซักเกอร์เลยอ๋อคือก็กูหอช่องต้องเต๋อตัวปังจวดช่องกลางดูสู่ต้องจัวฮาลุมงเต๋อรู้เสียงจังใหม่ฮะอ๋อฮะมวยจอพงยืดคือไม่หายย้อนช่องต้นต้องเต๋อเกินเก่าเลยปังจวดสั่งสติกเกอร์ตัวเช้าลุดลังลู่ชูปูจัวกูฮะมาอวดจอมเต่าจัวมีสดเลยหรอฮะมัวจ้อพงยืดคือไม่หายย้อนชงตัวย้อนจัวหูตูย้อนจัวหูติ๊กตองฮะมาอวดจอมเต่าเนอะคือมีสดเลยกลางลู่ปังจวดช่องกลางกูฮะกูหอใช้หาตาจอพงยืมเมช่องต้องเต๋อตัวย่อจัวขอตื้อฟุ้ยจัวช่องเลี้ยงเสือหอเตะเถ้ากูหอก็จีเย่งหล่อไม่หออวดชั้นเด่นเด่นนะหัวหัดจุนเด๋อฟุ้ยจัวกูย่อจวนเด๋อสู่ต้องจวนหนุ่ยเจย่อเถ้านางมอยังจ้องตู้กูหาลู่รู้ใจรู้เสือหันเด๋อเถ้าเก่าเชียงเต็งเด๋อมึงจุนจัวเก่าจัวเต็งเด๋อมันนางลู่เลยหอเก่าจัวเต็งหนุ่ยเจนางกูตู้ละฮะมาอวดจัวทางกีหนัวฟุ้ยจัวกูเสือต้องเกลี่ยหอย้อนจวนเด็กสุต้องจัวมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยัวจอกอังลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสุดเลยเต้าลูกงเกลอเจอ้วกเกจึงอยู่กลางใช้ลูเสือเหอเหลมาลูเสือเหอตื้อยัวตั้งเหลมาสู้เทิงได้กูสังหะตามกูยัวจออีช่างซัวปังเสงเจ้าเลอีตูหน้าเจ๊คือถอตัวนัวตาชื่อมาร่างนัวหอยอดจื้อหน้าทีเหล่าเจยัวจื้อก็หอเอกูหอยัวจออีร่างกลัวชาคือกูยมัวร่างคือมัวลุ่มเบหาตาใช้มงต่อชากูยมัวร่างนัวจะหลุดจอจวดเป๊ะสุดเลยเตาลูกงเกลอเจนงอวยเกอวยอีร่างต่อกังเกอวิยอชื่อหอยัวตั้งเหล่าหออวยจอมเตาจวดตุพงยืดสืบลุ่มเบหาตาเด้อมัวก็หาตาก็ย่อจวดรู้เสียงนั่นมานางลู่ชั่วหนูเลยหนัวหอมาอวยจอมเตาคือหอขาตัวนะเอ็นนางลู่ลู่ฟัวจวดลงเปล่าสุดเลยอยู่เตาใช้ขวดทุกแข้งตัวชงหอเอลู่ชื่อหอตั้งเหล่าเจกูมัวร่างนัวจออวยอีร่างต่อกังเกอเอกูจวด
สองตัวสุดต้องจัวฮาลุมงแต่รู้เสียงจังใหม่ตังกีหนัวเบาเล่หนัวเหลือซื้อเอี๊ยจังจองดูเท่ารู้เชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเกาหยีเต็งบานจอกอังลุงซื้อหนาทวงเบาหยาจัวรู้เชื่อเหินตาอ๋อตังกีหนัวเป๊ะจอหนาจึกกุฏินิ่งจังมีอยู่เต่าเก๋มงโจขอตื้ออยู่มงอวดลังก่อจื้อหนัวหลอดทอกวดอวดเต่าเจริไม่รู้ซาสังเจเกียหลอดซื้อไม่รู้หอบผ้าคือไม่ต้องบางเจเกียอ๋อเอทอกวดเชลิงเชตุนซื้อเก๋นอกอังยอจงจัวตังกีหนัวอวดจังเต่าจัวไม่สดเล่าสดเล่าย้อน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสภา

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
5: นางสาวมาลาการันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนในจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบ

0: ภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

雪花不能换啊，阿玛萨李素都吃的花被老翁啊，阿布李素我把个公我们人家他进买的สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาตินีสวทเชียงใหม่แบกดาวง่าเอาไรกาลิสงูด้วยมองว่าไม่ใช่หญิงกันด้วยช่องแอร์เธอวิทยุหรือการงานวิทยุไม่ใช่คือวัยระบบไม่ใช่คือระบบเอเอ็มยี่เครื่องความถี่งูประเฮติตูลี่เฮียชิตสุโจวะจูเนียดูแลช่วยบังค่ะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดบ้างเนี่ยฟิสบุยเพียงคือสวทเชียงใหม่ AM 1476ไงเฉพาะงานพิพากษามาบอกว่ากดติดตามนะเพื่อนไงมีกดติดตามแล้วที่นี่ครับโอ้จะสุดแพ้โอ้เฉพาะเพื่อนไงโอ้ยี่สันยี่มาก็ว่าเจ้าเวียนยาคือยี่เก่งไงยาคือโอ้รายการลิสงงจอมกันทีเลยสุดเจ๋งไงอาทิตย์แบบเฉพาะลิสงงกันทีเลยเบอร์โทรจองไงยี่เบอร์โทรสั่งโอ้ไม่ยาคือ053ไงอาทิตย์เป็นยังคือ276ไง007ไงอาทิตย์นี้ไงได้ไหมครับว่าชาวราชมาปีมากไงอาทิตย์สตาจินชมังงบายถึงมาคือมีลุงจักรกุฎาปุ่มไงนี่มีจีเส้นไหนจริงไงที่ยากรุงอุตุนิยมวิทยาที่มีแต่พวกกุญสุเตยสุดมาที่ใจฟลาเอาแทบไม่งอเป็นยังไงมือหาเลี่ยมมาเจที่จะคือมีฮิโรฮาเยอะมั้งอ่ะอาทิบะคือซาซึซาไงจังหวัดมาคืออาทิเนียฝาละซาโมเป็นยังไงบางพื้นที่ทิงกาทิโตงอเป็นยังไงบางจังหวัดเนี่ยคือมือหาคือเลี่ยงอ่ะอาทิเนียคือมีฮิโรฮาคือเยอะไปชั่วงาอาทิบะอยากคือไงซาซึซาจอยังไงอะไรอะไรโตไปคือไงที่ภาคเหนือเป็นยังคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กลางอ่ะที่คือเชียงใหม่ที่กลางอ่ะที่เนี่ยคือจังหวัดแพร่ไงที่เนี่ยคือจังหวัดน่านไงที่เนี่ยคือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงที่จังหวัดตราดจังหวัดสุโขทัยไงที่เนี่ยคือจังหวัดพิษณุโลกไงที่เนี่ยคือจังหวัดพิษณุบุรีไงที่แบ่งของมันยังไงภาคตะวันออกเฉียงเหนืองมันยังคือจังหวัดอุดรธานีไงที่เนี่ยคือจังหวัดบึงกาไงที่เนี่ยคือจังหวัดสกลนครไงที่เนี่ยคือจังหวัดนครพนมอาทิเนี่ยคือจังหวัดขอนแก่นไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดมหาสารคามไงอาทิเนี่ยจังหวัดอำนาจเจริญไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดอุบลราชธานีไงสมมติภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงที่ถึงกลางโง่ไม่ยังไงสมมติภาคกลางไงภาคกลางไม่ยังคือจังหวัดลพบุรีไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดสระบุรีอาทิเนี่ยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้างหรือไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดกาญจนบุรีอาทิเนี่ยคือจังหวัดราชบุรีไงที่ถึงกลางโง่เป็นยังไงทำไมคือผ้าตะวันออกไงทำไมยังคือจังหวัดนครนายกไงอาทิยังคือจังหวัดชลบุรีอาทิยังจังหวัดระยองอาทิยังคือจังหวัดจันทบุรีไงอาทิยังคือจังหวัดตรังไงสุดท้ายโง่เป็นยังไงทำไมคือกรุงเทพมหานครไงอาทิยังคือปริมณฑลไงหรือถ้าโง่เป็นยังคือเมืองฮันเลียมยังคือที่ห้าปัสซิมเป็นยังคือลาโฉดส์ปัสซิงที่กรุงเทพมหานครจีปริมณฑลงานมันยังคือทีมรัวกับผู้เยาว์ข้อยังไงทีมเมื่อคืนจ้ะสับก็เสมอที่เรียบง่ายอาทิตย์เดียวพัดเหนือระเบื้องโง่มันยังไงเมื่อหาคือพันเรียกคือมีความเสี่ยงไงทีมหันลีสันเบอร์อาจจะเจียมงานที่วัวจัวบอกว่านี่สัสสิยาลามางานรับชิงกวยาลามาเฮที่จวงไงเธอก็ละย่ามีชิมงานไทยพิธีมงานน้อเนาะจังหวัดตราดพวกไงเนาะคือที่การจังหวัดที่หมู่บ้านในชีวิตมีเดียวงานทำมาเฮมหาคลีสะบะเฮอะละปะเฉกวยละบะเฮอจะกูกุมนางวะจะกูฉิงฉิงไงอาทิปัญญาโสเทพะเรนะพะจะสงโงมะยังไงมหาคือพันเลี้ยงโอมะยังไงมะเฮตะญาฝาละจะโมบะงาจะปิความมหาเลี้ยงมะเฮนี่สะลิงวะจุมพันเลี้ยงโอมะยังไงจะทีเหลือพันเลี้ยงบะเฮอะจะคึบมหาคือพันเลี้ยงบะเฮอะจะคึบหยาบะงาวะจูบะควายสัสซื่อละบะละปะเฉกวยมะงาอะจะมีฮิโรฮาจะบะเฮงามะซึบิยะมะดงวะมะกะคึญันตะละยังงาตะบะยาที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งด้วยครับอาทิตย์แรกมาที่ซาซึซาจังหวัดมังงะมาคือว่าติดตามข่าวสารที่เหนืองานรัฐบาลที่ดีประกาศยังอาวุธที่ดีมันได้ติดตามงานพิฆาตโออาลิโต้เยอะขึ้นงานฮักคือมาดูก็จะเหรอว่าอายุข้อมูลของตัวนี้ชงงานอาลิโต้มังฮาเลียอาลิโต้จะกู้ข้างข้ามงานมาได้เต็มมาที่ดีสุดที่ช่างงานที่มาที่เชียงโอเป็นยังงานที่ถึงมาชงงานมาคือไม่ได้คือเนี่ยตัวคนเนี่ยปีมากประกาศจะเงาชกันไงเอาไว้ที่
อามาวบัตรทองไง30บาทจะสูงไงอาทิตย์นี้อาวุกูดีมายิตสะคือพัดสงอเป็นยังไงอาทิตย์นี้เฮอาวุสมุยยาข้าวเงือกขายไงพัดยมเฮอวันที่ดีผัดตายมาเขื่อนงานที่ดีชามาที่ดีบัตรทองสามสิบบัตรทองสามสิบบาทคนยังที่ดีชาหน้าบุตรงานจะมาเรียบวะหลับสว่ายิตสะคือสายยังไงยิตสะสายไปเฮอาวุใช้ชีวิตเฮอยิสังอะอาวุธแล้วก็ยืดยิ้มซะจะจะสร้างว่าตาตาสร้างว่าจะก็เฉยเฉยเนี่ยเป็นปัญหาคือยิ่งซึ่งสั่งลงปัญหาเราจะอยู่คืออยู่เนี่ยปัญหาคือการที่มาอาวุธบัตรทองคนนี้ยิ่งสิ่งที่มันคนที่เลยชาชาหน้าไปเฉยเฉยที่เลยเขื่อนมั้งอ่ะที่มันคือยาแสดงการปปสวัสดีที่มันใจอินฟลังอ่ะมาว่ายิ่งสิ่งที่สุดไปคือยิ่งที่เลยอยู่เนี่ยชั่วงานที่มันคือข้างอ่ะที่นี่ที่มาเที่ยวเชียงโอปัญหาคือที่ที่มาชั่วงานแต่ยาสนักงานตำรวจไซเบอร์เดี๋ยวมาแจ้งทางฝรั่งเมื่อสั่งว่าจะกลุ่มมิชาชีพแบบว่าไงทำมาคือญาติหน่วยงานรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังว่ายังไงเดี๋ยวมาสาว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยมังอาเช่เดี๋ยวบักคนจนไงเอ็ดมาละยี่สิทธิ์ดีบอกว่าสุดที่ชาวกาเป็นยังคืออาวุลายิลิสุฟลังอาวุลทุฟลังยังคือเอกสารเดียมายี่ข้าทันยังไงฟื้อวุลิบุจจะหรือบุจจะมาคือตัวชิงาที่เบลก็มันยังไงพี่ว่ามาดูชีพจิตสมยังคือถัดยุ่งจังงาทำไมยังคือยารัฐบาลก็ยิ่งมังงานก็ทำไมยังคือยาจนที่ว่าทุฟลังมังงานกันมาคือยากลุ่มมิชาชิงานละโชมาคาสุแกที่เลียงานหน่วยงานกุมารทำไมเบนยังไงที่สบายแบบพี่ว่ารือรัฐบาลยิ่งทุฟลังเป็นยังไงในรายยี่สิบมาที่เลียเกะงอนึกว่าเป็นยังไงเอาไล่ข้อมูลเดียวมายี่เจ้ามาคือมีอะไรที่เรียกพวกเขาจุลังงาที่เนี่ยเป็นสุดท้ายแบบพวกแบบโอเจ้ามาคนจงอ่ะมาคือทายุทธงานมาคือเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือที่เนี่ยเป็นสิ่งเนี่ยคือกลุ่มมิชาชีพที่เรียกกูต้าบุรุษงานมาคือทายุทธงานที่มาเดินมาปีมาที่เรียกเจนตัวยาชุลังงาที่แบงก์ว่าเป็นยาชุลังงาชุดแรกว่าชุลน้อหนอหมู่บ้านเมจ่าใต้แบงก์งานเนาะคือเอาลิสุมุกว่าคือเดี๋ยวฟังงานหน่อยยับคือว่าวแม่ไม้หนุ่ม3ปีมาคืออาแต่ชื่อฟูบ่รู้ดังไงแต่มาคือมังกรมาคือก็ดีฝรั่งอ่ะแต่มาคือแต่คนนั้นเนี่ยชื่อคนงาอวุชคอท่าวิธียุคไฟนันจาสูงอ่ะที่ท้าวไลฟ์สวัสดีสุดละคือข้อความของงาชื่อคนงาแต่มาบอกว่าแต่คนนั้นเนี่ยชื่อคนงา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2 เดือนพร้อมขยาย